0: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริงๆ
4: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: มีระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
3: ัง
4: นั้นเนี่ย เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
3: ครับผม
4: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอย
3: ู่
4: ภายในห้องอยู่ภายในห้อง
3: ดัง
4: นั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึกแห้ง
3: ถึงข้างใน
4: เข้าไปถึงข้างใน

0: ครับ
1: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
0: ้ครับ
1: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
0: แห้ง
1: แต่ข้างในแฉะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
0: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
1: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
0: เสียดุลเลย
1: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
1: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
1: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
1: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
1: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
0: ๆ
1: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
0: ๆ
1: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
1: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
1: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
1: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
0: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
1: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
1: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: ต่อไปนะฮะ
1: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
2: คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได
3: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับ เครื่องจักรอบแห้งสูญอากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
1: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสูญอากาศ
0: สูญอากาศ
1: คำว่าสูญอากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
1: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
1: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสูญอากาศแล้วเนี่ย
0: ร
1: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
1: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
1: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
1: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: สี
1: น้ำตาล
0: สี
1: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิม
0: เขียว
1: เหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
1: ยังเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
1: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
1: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
1: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
1: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่อง

0: นี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างในกฎกินดังไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: นั่นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้น

0: ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรา
1: ครับ
0: นะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ นะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮ
2: ะ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะเดี๋ย
2: วก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่าสวนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอด

นักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอ้อมมันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่

0: รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้จริงข้าหมายถึงนั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้ฮะ
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้น

0: ช่ไหมขอรับท่านยาย
1: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรเมอควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
3: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยแหละค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
4: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้ง การที่เชื้อไวแว็กซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อไวแว็กนี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กเพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
2: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจากบิล

แอนเมลินดาเกตฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ MMB ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา

0: ลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแบคที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแบคเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี้ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็ได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

0: าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ

0: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
1: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
2: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
1: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
2: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
0: โหแล้วคนทั่วไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
0: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
0: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: วันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับคุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันน่ะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรา

0: ายได
1: ้รับทราบครับ
0: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย
1: ้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
4: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
5: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
2: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อน
0: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

0: วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะ
1: โหวิดดี้อยากมีแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับ
0: ได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าววิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ๋อส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ่อทองคำเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียน

0: ได้ทำกันไปนะคะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะใครจะตอบคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปอ่ะกลุ่ม3ยกมือนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: วาดแบบร่างโรงละครจิ๋วครับ
0: เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อนได้บอกว่าวาดแบบร่างโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้วาดแบบร่างโรงละครจิ๋วนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคะแบบร่างที่ดีควรเป็นอย่างไรและแบบร่างของนักเรียนเป็นแบบร่างที่ดีหรือไม่คะขอตัวแทนตอบหน่อยได้ไหมคะว่าแบบร่างที่ดีควรเป็นอย่างไรขอกลุ่ม2เดี๋ยวให้กลุ่ม2ตอบนะคะ
1: แบบร่างที่ดีคือ
0: ควรมีอะไรบ้างในการวาดแบบร่างที่ดีเราจะต้องวาด
1: รายละเอียดที่ครบถ้วนค
0: ่
1: ะ
0: มีรายละเอียดที่ครบถ้วนอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
1: รูปวาดค่ะ
0: อย่างเช่นมีรูปวาดมีอะไรอีกคะกลุ่มขอกลุ่ม4ค่ะนอกจากมีรูปวาดแล้วในแบบร่างของเราเราจะต้องระบุอะไรเพื่อให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ
1: ตัวละครครับ
0: มีการระบุตัวละครใช่ไหมคะเราต้องเขียนอะไรอีกคะ
1: ชื่อตัวละครครับ
0: ชื่อตัวละครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะหรือตอบแบบเดียวกับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแบบร่างที่ดีนะคะควรมีลักษณะอย่างไรสำหรับแบบร่างที่ดีนะคะก็คือควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะอย่างเช่นวาดรูปชิ้นงานที่ชัดเจนนะคะมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะและมีการจัดลำดับการทำก่อนหรือหลังนั่นเองค่ะแล้วแบบร่างที่นักเรียนได้ออกแบบไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคิดว่าแบบร่างของนักเรียนเป็นแบบร่างที่ดีไหมคะดีไหมคะนักเรียนต้นทางคิดว่าเป็นแบบร่างที่ดีแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นแบบร่างที่ดีใช่ไหมคะเอาเลยค่ะนักเรียนคะในวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโรงละครจิ๋วนะคะที่ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้กันนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้วาดแบบร่างกันไปแล้วในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาลงมือทำนะคะตามแบบร่างที่นักเรียนได้ออกแบบไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในกิจกรรมร่วมแรงแปลงร่างนิทานนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อมาดูกันนะคะว่าข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือแม่เหล็กค่ะและอย่างที่2นะคะนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน1ข้อนั่นก็คือข้อที่4ค่ะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำในข้อที่4พร้อมกันก่อนนะคะหลังจากที่อ่านวิธีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากอ่านวิธีทำกันแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ให้ทำอะไรคะสำหรับวิธีทำในข้อที่4นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้วาดแบบร่างโรงละครไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะต้องลงมือทำนะคะก็คือลงมือสร้างตัวละครหรือโรงละครจิ๋วนะคะที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอย่าลืมนะคะนำไปทดสอบด้วยนะคะว่าที่นักเรียนสร้างสามารถใช้ได้หรือไม่นำมาเล่านิทานในโรงละครจิ๋วได้หรือไม่นั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะ ถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่าที่อ่านไปนักเรียนเข้าใจอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้เอ่ยขอตัวแทนอ่ะกลุ่ม4ค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: ลงมือสร้างตัวละครและลงละครจิ๋วครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือลงมือสร้างตัวละครและลงละครจิ๋วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันสร้างลงละครจิ๋วตามที่ออกแบบไว้นั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะเมื่อนักเรียนสร้างโรงละครจิ๋วแล้วสร้างตัวละครแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อขอกลุ่ม4ค่ะอีก1คนนะคะเมื่อสร้างโรงละครและตัวละครจิ๋วแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: ช่วยกันขยับตัวละครค่ะ
0: ช่วยกันขยับตัวละครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม4อีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพื่อนยกก่อนนะคะ
1: นำไปทดลองครับ
0: นำไปทดลองมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม3อีกหนึ่งคำตอบ
2: เล่านิทาน
0: นำไปเล่านิทานใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วปรบมือให้กับเพื่อน3คนที่ได้ตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเมื่อนักเรียนสร้างตัวละครและลงละครจิ๋วเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำไปทดสอบผลการสร้างนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาสามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะนักเรียนคะในส่วนของใบงานนะคะวันนี้นักเรียนจะไม่มีใบงานในการบันทึกผลแต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำนะคะตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่างเต็มที่และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่83ด้วยนะคะสำหรับเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องประเมินในข้อที่5นะคะซึ่งในข้อที่5นักเรียนจะต้องประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามวิธีการที่ออกแบบไว้ได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีนะคะนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวถ้านักเรียนทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาวคะ1ดาวใช่ไหมคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีนะคะและคิดว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้ได้เลยนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือให้คุณครูนะคะคอยสังเกตให้คำแนะนำในการสร้างโรงละครจิ๋วและอย่างที่สองนะคะคอยให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ของมีคมค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้นะคะ1ค่ะให้นักเรียนสร้างโรงละครจิ๋วตามที่ออกแบบไว้2นะคะทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองสำเร็จลุล่วงและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องคอยช่วยเหลือและแก้ไขหากสมาชิกในกลุ่มมีปัญหาค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะมาสร้างโรงละครจิ๋วนะคะทั้งนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะวันนี้เราจะมาสร้างโรงละครจิ๋วกันนะคะเมื่อเด็กๆสร้างโรงละครจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมนำไปทดสอบชิ้นงานด้วยนะคะว่าสามารถใช้งานตรงตามสถานการณ์ที่นักเรียนได้ออกแบบไว้หรือไม่นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะไปทำโรงละครจิ๋วกันหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้สร้างโรงละครจิ๋วและตัวละครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนคะถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไปทํานอกชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลในชั่วโมงกันก่อนนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคําถามค่ะผลการสร้างโรงละครจิ๋วของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้นักเรียนสร้างโรงละครสร้างตัวละครเป็นยังไงบ้างคะสําเร็จมั้ยคะทําอะไรเสร็จบ้างคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะทําอะไรเสร็จบ้างกลุ่ม4ค่ะทําอะไรเสร็จบ้างในวันนี
1: ้บ้านครับ
0: มีบ้านเสร็จใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรอีกคะกลุ่ม2
1: ตัวละครค่ะ
0: มีตัวละครเสร็จใช่มั้ยคะมีอะไรอีกมั้ยคะกลุ่ม1ค่ะ
2: หมาป่าค
0: ่ะมีหมาป่าที่เป็นตัวละครเสร็จใช่มั้ยคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอะไรเสร็จบ้างคะในวันนี้เอาละค่ะผลการสร้างของนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมีบ้านเสร็จนะคะแล้วก็ตัวละครก็คือหมูแล้วก็หมาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเอาละค่ะชิ้นงานของนักเรียนสามารถทําให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้หรือไม่คะได้ไหมคะแล้วได้อย่างไรเคลื่อนที่อย่างไรใช้ความรู้อะไรใช้ความรู้อะไรขอกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่ม3ใช้ความรู้อะไรไปทําให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้กลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะ
3: แรงสัมผัสค่ะ
0: ใช้แรงสัมผัสใช่ไหมคะใช้อย่างไรอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราใช้แรงสัมผัสไปทำให้ตัวละครในโรงละครเคลื่อนที่ได้หนูมีวิธีการทำอย่างไรหนูใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสใช่ไหมคะแล้วหนูทำยังไงคะให้ตัวละครเขาเคลื่อนที่ได้มีเพื่อนจะช่วยไหมกลุ่ม4ช่วยลูกกลุ่ม4ช่วยขอไม้ให้

0: กลุ่มสี่ด้วยค่ะ
1: ใช้แรงแม่เหล็กครับ
0: กลุ่มสี่ใช้แรงแม่เหล็กใช่ไหมใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กแล้วทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะ
1: ขยับแท่งแม่เหล็กครับ
0: อะไรนะคะ
1: ขยับแท่งแม่เหล็กครับ
0: ขยับแท่งแม่เหล็กไปมาใช่ไหมคะเด็กๆคะที่เพื่อนกลุ่มสามบอกว่าเป็นแรงสัมผัสมีใครใช้แรงสัมผัสเหมือนกับเพื่อนกลุ่มสามไหมคะกลุ่มสองกลุ่มสองคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้แรงสัมผัสหนูทำอย่างไรให้ตัวละครหนูมีวิธีการทำอย่างไรให้ตัวละครเขาขยับได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัส
2: เอาสกอตเทปมาติดกับไม้ไอติมแล้วไปติดกับตัวละครค่ะ
0: ก็คือเอาสกอตเทปติดกับไม้ไอติมแล้วก็ไปติดกับตัวละครแล้วให้ตัวละครเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะเราจะต้องทำยังไงเอาความรู้เรื่องแรงสัมผัสไปทำยังไงให้ตัวละครเคลื่อนที่ได
2: ้ขยับตัวละครไปมาค่ะ
0: ขยับตัวละครไปมาก็คือจับไม้ไอติมขยับตัวละครไปมาถูกไหมคะอันนี้ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสนะคะแล้วก็มีแม่เหล็กที่เพื่อนได้ตอบไปด้วยเอาละค่ะนักเรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแต่ละกลุ่มมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะกลุ่มหนึ่งมีปัญหาไหมคะมีไหมคะอย่างไร
3: เฉดไม่ตรงกันครับ
0: เฉดสีไม่ตรงกันแล้วทำอย่างไรคะแก้ไขปัญหาอย่างไรมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
3: เฉดสีตรงกันครับครับ
0: ระบายทับก็คือแก้ไขให้เฉดสีตรงกันถูกไหมคะกลุ่ม2มีปัญหาไหมคะไม่มีกลุ่ม3มีปัญหาไหมคะมีไหมคะไม่มีกลุ่ม4มีไหมคะไม่มีกลุ่ม5มีไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่คะระหว่างทํากิจกรรมแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้มั้ยคะว่าในวันนี้นักเรียนทํากิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยได้มั้ยคะกลุ่ม4ยกมือค่ะเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนสรุปกิจกรรมด้วยนะคะ
1: ได้การสร้างนิทานครับ
0: ได้การสร้างนิทานใช่ไหมคะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงมาใช้ใช่ไหมคะนอกจากความรู้เรื่องแรงผลของแรงแล้วยังนำเรื่องอะไรมาใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วสร้างนิทานอีกคะ
1: แรงสัมผัสครับ
0: แรงสัมผัสแล้วมีอะไรอีกคะมีเรื่องอะไรอีกคะมีความรู้เรื่องอะไรอีกไหมคะแล้วแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร
1: ให้วัตถุชิ้นนั้นขยับครับ
0: ให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ขยับได้ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีข้อสรุปอื่นอีกนะคะขอให้เพื่อนกลุ่ม4อีกหนึ่งคน
2: สามารถเอาไปสร้างโรงละครจิ๋วเล่นที่บ้านได้ค่ะ
0: สามารถนำไปสร้างโรงละครจิ๋วเล่นที่บ้านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยสรุป2คนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และสามารถนำไปใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วได้ค่ะและนี่นะคะก็คือข้อสรุปในวันนี้นั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปก็คือ1ค่ะโรงละครจิ๋วนะคะที่นักเรียนได้สร้างกันไว้นะคะแล้วก็2นะคะใบงานเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานหน้าที่81ถึง82ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
5: ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ทุกคนเปิดเทอมมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วปูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: ซื้อข้าวแม่นะครับ
1: ปูไม่สงสารพ่อแม่หรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ปูอ่ะ
0: ก็สงสารสิครับปูพี่ชายผมกินไม่ออกครับโถ่ไม่ใส่ไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรทำอะไรอยู
0: ่ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกตัวแก้มแตกลูกพอแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้า
1: ๆ
2: วันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม
1: ่
2: ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาเก็บตังค์ด้วยการโอดระวังจะอึดอัดอวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
0: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
1: อ้าวทำไมครับครู
0: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
1: อ๋อแต่ครูชอบกินไก่ทอดดิ
0: ใช่ครับแม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยคร
1: ับ อ้าวเหรอวันที่3
0: เก็บครับ
1: 4
0: เก็บครับ
1: 5
0: เก็บครับ
1: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่6ทนไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ด้วยหมดไปเลย5ตัว
1: โอ้โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
2: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครูเอลคาชุบกระปุกทิ้งไปแล้ว
1: ไม่มีกระปุกแล้ว
2: พี่ซุปคะรู้ไหมคะว่ากิ๊บไม่ได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
1: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
2: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
1: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: ที่มีไม่โดดเด่นสามเทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม่
1: ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเขาลูก
1: ก็ครูอยากเป็นผู้นำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำแล้วซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำนี่ไงลูกถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนด์นะคนอื่นเขาซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเอามาจัดเป็นแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: tentang huruf sawati hapunku.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาได้แก่กระบอกใส3กระบอกแล้วคุณครูนะคะก็ได้แบ่งกระบอกใสของคุณครูออกเป็นส่วนๆด้วยนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนใช่ไหมคะลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนการเรียงลำดับเศษส่วนใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่คุณครูนะคะจะเข้าสู่บทเรียนในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับเศษส่วนกันก่อนเด็กๆสังเกตที่กระบอกใสของคุณครูค่ะเริ่มจากกระบอกที่1กระบอกที่1เด็กๆดูกระบอกที่1คุณครูใส่เม็ดสาคูสีอะไรลงไปคะ
2: เขียว
1: สีเขียวเม็ดสาคูสีเขียวในกระบอกที่1คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของกระบอกใส่นี้คะ
2: เศษส่วน
1: 4เศษ1ส่วน4เพราะว่าอะไรลูกไหนใคร1คนให้เหตุผลคุณครูหน่อยว่าทำไมถึงตอบเป็นเศษ1ส่วน4เชฟยกมือตอบนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเชฟจะให้เหตุผลได้ถูกต้องหรือไม่ทำไมเม็ดสาคูถึงมีเป็นเศษ1ส่วน4คะลูกเพราะว่าอะไร
3: เพราะแบ่งเป็น4ส่วนครับ
1: กระบอกของคุณครูแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วมีเม็ดสาคูอยู่กี่ส่วน
3: 1ส่วนครับ
1: มีอยู่1ส่วนดังนั้นในกระบอกใสที่1นี้ก็จะมีเม็ดสาคูสีเขียวอยู่เศษ1ส่วน4ของกระบอกนั่นเองถูกต้องทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะให้เหตุผลได้ถูกต้องหรือไม่แล้วตอบเศษส่วนที่แสดงในสาคูถูกต้องหรือไม่นะคะต่อไปกระบอกที่2ในใครบอกได้บ้างว่ากระบอกที่2มีสาคูอยู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร
2: ่เศษส่วน4
1: นักเรียนต้นทางตอบพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะตอบว่าเท่าไหร่เศษ2ส่วน4ของกระบอกนี้ไหมคะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ามีเม็ดสาคูอยู่2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนเท่าๆกันนั่นเองต่อไปดูกระบอกที่3เด็กๆคะกระบอกที่3ของคุณครูมีเม็ดสาคูอยู่ไหมคะ
2: ไม
1: ่มีเลยแต่คุณครูอยากให้กระบอกที่3ของคุณครูมีเม็ดสาคูสีชมพูอยู่เศษ3ส่วน4ดังนั้นในกระบอกที่3ของคุณครูคุณครูจะต้องใส่เม็ดสาคูไปเท่าไหร่คะ3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะคุณครูขออาสา1คน1คนนั้นอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่นะเด็กๆเอามือลงค่ะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางนั้นนะคะนำเม็ดสาคูใส่ในกระบอกที่3ถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าหากว่าโรงเรียนใดเตรียมไว้เรียบร้อยคุณครูปลายทางเลือกนักเรียนปลายทางมา1คนนะคะเพื่อใส่เม็ดสาคูลงไปในกระบอกที่3ได้เลยต้นทางคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วใครจะออกมาใส่เม็ดสาคูในกระบอกที่3ยกมือขึ้นค่ะพุจีบพุจีบออกมาพุจีบยกมือตอนที่คุณครูพูดว่าขึ้นพอดีพุจีบออกมาค่ะคุณครูมีเม็ดสาคูสีชมพูนะคะพุจีบเดี๋ยวพุจีบเทลงไปให้ได้กี่ส่วนนะคะลูก
4: ค่ะ
1: ให้ได้เศษ3ส่วน4นะพุจีบเทเลยเดี๋ยวนะคะเทเลยลูกได้ไหมเทเลยนะช่วยคุณครูเทพอหรือยังคะ
2: ย
1: ังไปต่อพอหรือยังลูกยังไปต่อนะคะ3หรือยังนะพอพุทจีบลองดูสิพอหรือยังเดี๋ยวคุณครูเกลี่ยหน่อยนะคะพอหรือยังคะลูกได้หรือยัง
4: อ
1: ีกนิดนึงใช่ไหมพุทจีบหนูใช้กระบวยตักลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ให้พอนะให้ได้3ส่วนพอหรือยัง
4: ได้
1: หรือยังคะ
4: ได
1: ้เรียนปลายทางได้หรือยังคะลูก ได้แล้วนะเกินไหมไม่เกินพอดีทุกคนปรบมือให้ผู้จีบหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบของผู้จีบด้วยไหมคะเศษ3ส่วน4นะคะเราก็ใส่เม็ดสาคูลงไป3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของกระบอกที่3นั่นเองต่อไปทีนี้เด็กๆคะคุณครูอยากทราบว่าถ้าคุณครูนำเม็ดสาคูในกระบอกที่1กระบอกที่1แสดงเศษส่วนใดนะคะลูก
4: เ
1: ศษ1ส่วน4ไปรวมกับเม็ดสาคูในกระบอกที่2กระบอกที่2แสดงเศษส่วนใดนะคะเศษ2ส่วน4ถ้าคุณครูนำกระบอกที่1นะคะไปรวมกับเม็ดสาคูในกระบอกที่2คิดว่ากระบอกที่2นี้จะมีเม็ดสาคูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นักเรียนต้นทางเราตอบได้แล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจนะว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้าเมื่อเทรวมกันแล้วจะมีเม็ดสาคูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ซึ่งการนำเม็ดสาคูในกระบอกที่1มารวมกับเม็ดสาคูในกระบอกที่2การนำมารวมกันถ้าเป็นการดำเนินการเราเรียกว่าการอะไรคะลูกการอะไรนะคะการบวก

0: ใช่ไหมคะซึ่งในกระบอกที่1มีเม็ดสาคูเป็นเศษ1ส่วน4รวมกับในกระบอกที่2มีเม็ดสาคูเป็นเศษ2ส่วน4ก็คือเรานําเม็ดสาคูปริมาณเศษ1ส่วน4ของกระบอกมารวมมาบวกกับเม็ดสาคูเศษ2ส่วน4ของกระบอกได้คำตอบเท่าไหร่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกเศษส่วนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะและผลบวกไม่เกิน1นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันด้วยใช่ไหมลูกแสดงว่าตัวส่วนเท่ากันนะคะและผลบวกไม่เกิน1นั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็คือนักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1ได้สามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เด็กๆคะเม็ดสาคูตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้กระบอกใบที่1คิดเป็นเศษ1ส่วน4ของกระบอกมีเม็ดสาคูสีเขียวใช่ไหมลูกกระบอกใบที่2คิดเป็นเศษ2ส่วน4ของกระบอกมีเม็ดสาคูสีชมพูใช่ไหมคะแล้วคุณครูถามว่าถ้าเทกระบอกใบที่1รวมกับเม็ดสาคูในกระบอกใบที่2จะมีเม็ดสาคูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เด็กๆตอบเท่าไหร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เศษ3ส่วน4ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณครูขออาสานักเรียนโอนออกมาเทรวมให้คุณครูหน่อยเมื่อสักครู่กลุ่ม1กลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม3ใครดีคะนะโมเดี๋ยวนะโมออกมาเทรวมหน่อยอันนี้กระบอกที่3นะคะเทรวมนำกระบอกที่1รวมกับกระบอกที่2นะโมมาเลยเทกระบอกที่1รวมกับกระบอกที่2นะคะนะโมพร้อมนะคะนะโมจับกระบอกที่1มาเลยค่ะแล้วก็นำไปเทรวมกับกระบอกที่2ได้เลยเทเลยลูกรวมแล้วได้คำตอบเหมือนที่เด็กๆตอบมาไหมนะได้ไหมคะลูกได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน4ของกระบอกที่2นั่นเองนะคะทุกคนปรบมือให้นะโมหน่อยค่ะเมื่อเรานะคะนำมาเทรวมกันเราก็จะได้เม็ดสาคูในกระบอกที่2คิดเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองซึ่ง2ส่วนแรกเป็นเม็ดสาคูในกระบอกที่2เดิมใช่ไหมคะคือเศษ2ส่วน4ของกระบอกต่อไปที่นะโมเทรวมมาเมื่อสักครู่นี้อีกเศษ1ส่วน4ก็คิดเป็นเศษ3ส่วน4ของกระบอกนั่นเองนะคะซึ่งกระบอกทั้ง3นะคะก็เป็นกระบอกที่เท่าๆกันด้วยนะคะเราก็จะได้ว่าเม็ดสาคูสีเขียวเศษ1ส่วน4ของกระบอกรวมกับเม็ดสาคูสีชมพูเศษ2ส่วน4ของกระบอกได้เป็นเม็ดสาคูเศษ3ส่วน4ของกระบอกเด็กๆคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะช่วยกันบอกหน่อยค่ะว่าสถานการณ์นี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะกลุ่มที่4และกลุ่มอื่นๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: เศษ2ส่วน4
0: เศษอะไรคะลูก
1: เศษ2ส่วน
0: 4เซอร์กิตยกมือแล้วเดี๋ยวเซอร์กิตนำเสนอประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์นี้เลยเป็นยังไงคะลูกเศษอะไร
2: เศษ1ส่วน4บวกเศษ2ส่วน4ครับ
0: เท่ากับ
2: เศษ3ส่วน4
0: นักเรียนปลายทางตอบเหมือนเซอร์กิตมั้ยคะคำตอบของเซอร์กิตถูกต้องเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน4ก็คือเม็ดสาคูสีเขียวของกระบอกที่1ใช่ไหมคะเศษ2ส่วน4ก็คือปริมาณเม็ดสาคูสีชมพูของกระบอกที่2เมื่อนำมารวมกันก็คือบวกกันนั่นเองนะคะได้เป็นเศษ3ส่วน4ของกระบอกซึ่งก็คือผลบวกของเศษส่วนนั่นเอง เด็กๆสังเกตสัญลักษณ์ของคุณครูเส้นคันเศษส่วนเด็กๆเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกเส้นแนวนอนของเครื่องหมายบวกเป็นยังไงอยู่ตรงกับเส้นคันเลยใช่ไหมคะและเครื่องหมายเท่ากับเป็นยังไงคะลูกอยู่ตรงกับเส้นคันเหมือนกันดังนั้นเวลาเด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดหรือลงในชุดกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ เขียนให้ถูกต้องนะลูกเป็นการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะต่อมาเด็กๆมาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปของคุณครูกระบอกที่1ของคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วนกระบอกที่2แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1: 3
0: ส่วนเหมือนกันนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตและตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะมาดูการกระบอกใสที่1แสดงเศษส่วนใดคะลูก
1: เศษ
0: 1ส่วน3นะไม่ใช่ส่วน4แล้วนะคะเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะต่อไปเมจาครูกระบอกที่2เศษส่วนเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 2ส่วน3นั่นเองคำถามของคุณครูบอกว่าถ้าเทเมจาครูทั้ง2กระบอกนี้รวมกันจะมีสาครูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของกระบอกนักเรียนต้นทางตอบเร็วมากนักเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะขออีกครั้งหนึ่งเศษ3ส่วน3ของกระบอกนั่นเองเมื่อสักครู่เรานำกระบอกที่1ไปรวมกับกระบอกใบที่2ทีนี้เรานำกระบอกใบที่2มารวมกับกระบอกใบที่1บ้างนะคะคุณครูเทรวมเลยนะได้ส่วนที่1ส่วนที่2เราก็จะได้นะคะกระบอกใบที่1มีอยู่เศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะลูกเมื่อสักครู่เทรวมมาอีกเศษ2ส่วน3รวมแล้วได้เป็นเห็นไหม3ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนก็เป็นเศษ3ส่วน3เหมือนกันเลยถูกต้องเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณครูได้ยินกลุ่ม1กับกลุ่ม5ตอบเสียงดังมากนักเรียนปลายทางก็ตอบเสียงดังกันใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะต่อไปนะคะเม็ดจากครูสีฟ้านะคะเศษ1ส่วน3ของกระบอกรวมกับเม็ดจากครูสีชมพูเศษ2ส่วน3ของกระบอกรวมกันแล้วได้เป็นเศษ3ส่วน3ของกระบอกและเมื่อสรุปเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ2ส่วน3ก็เท่ากับเศษ3ส่วน3เด็กๆสังเกตเศษส่วนสิการบวกเศษส่วนเรานำจำนวนใดมาบวกกันเด็กๆสังเกตตัวเศษที่เป็นคำตอบค่ะเศษเป็น3มาจากจำนวนใดบวกจำนวนใดคะมาจาก1บวกด้วย2ได้เท่ากับ3ใช่ไหมอ่ะแล้วตัวส่วนล่ะตัวส่วน3ตัวนี้เป็นยังไงคะลูกเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่เป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ข้อที่1สถานการณ์ที่1ของเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะตัวส่วนก็เป็น4เท่ากันนี่สถานการณ์ที่2แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันตัวส่วนก็เป็น3เท่ากันนั่นเองนะคะผลบวกก็มีตัวส่วนเหมือนเดิมต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกทักษะการบวกเพิ่มเติมนะคะเด็กๆดูเศษส่วนที่ระบายสีนี้นะคะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแถบกระดาษ1แผ่นของคุณครูใครตอบได้อีกคิวยกมือนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมถ้าตอบได้เด็กๆยกมือแล้วก็นำเสนอคำตอบเลยนะคะส่วนที่ระบายสีเขียวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรคะลูก
2: เศษ5ส่วน8ครับ
0: เศษ5ส่วน8เด็กๆคะตรวจสอบคำตอบของอีคิวซิถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ถูกต้องเลยนะคะแถบกระดาษนี้แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีก็แสดงเศษ5ส่วน8ของแถบกระดาษแผ่นนี้นั่นเองนะคะต่อมาคุณครูนำสีแดงขึ้นมาแล้วคุณครูก็ระบายเพิ่มไปอีก1ส่วนแบบนี
1: ้
0: นายใครตอบได้บ้างว่าส่วนที่ระบายสีแดงแสดงเศษส่วนใดคะลูก กล้ากล้ายกที่เป็นคำตอบด้วยยกนิ้วขึ้นมากล้าคะส่วนที่ระบายสีแดงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะ
2: เศษ1ส่วน8ครับ
0: เศษ1ส่วน8เอ๊ะทำไมเป็นเศษ1ส่วน8กล้าอธิบายเหตุผลสิคะ
2: เพราะระบายสีแดง1ส่วนครับ
0: ระบายสีแดง1ส่วนจากแถบกระดาษทั้งหมด
2: 8ส่วน
0: 8ส่วนเท่าๆกันถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยค่ะส่วนที่ระบายสีแดงนะคะคิดเป็นเศษ1ส่วน8ของแถบกระดาษ1แผ่นแผ่นนี้นะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกล้าใช่ไหมถ้าใครตอบแตกต่างจากกล้านะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆ ด้วยหรือฟังจากเหตุผลของกล้าก็ได้นะคะก็คือระบายสีแดง1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนนั่นเองนะคะต่อมาคำถามต่อไปก็คือส่วนที่ระบายสีทั้งหมดคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่กล้ายกมืออีกแล้วทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างดีไหมคะกล้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเชอร์กิตบ้างเชอร์กิตยังไม่ได้ตอบเลยนะคะอ๋อตอบไปแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของแถบกระดาษ1แผ่นคะ
2: เศษ6ส่วน8ครับ
0: คิดเป็นเศษ6ส่วน8เด็กๆคนอื่นๆถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้เชอร์กิตหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางที่เป็นตัวแทนตอบเมื่อสักครู่นี้ตอบเศษ6ส่วน8หรือไม่คะถ้าตอบเศษ6ส่วน8ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตอบเศษ6ส่วน8เด็กๆฟังเหตุผลดีๆนะคะทำไมเชอร์กิตถึงตอบเศษ6ส่วน8นะคะระบายสีไปทั้งหมด6ส่วนจากแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะแสดงว่าส่วนที่ระบายสีทั้งหมดคือเศษ6ส่วน8นั่นเองนะคะคำถามนี้เราไม่ได้สนใจว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าเราสนใจสีที่เราระบายลงในแถบกระดาษนี้ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนที่ระบายสีเขียวมีอยู่เศษ5ส่วน8ของแถบกระดาษเมื่อรวมกับส่วนที่ระบายสีแดงอีกเศษ1ส่วน8ของกระดาษจะเป็นเศษ6ส่วน8ของแถบกระดาษนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางคนไหนนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ให้คุณครูได้บ้างคะต้นทางมีไหมคะลูกระบายสีนะคะจากเดิมระบาย5ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเศษ5ส่วน8รวมกับเศษ1ส่วน8เป็นเศษ6ส่วน8ของแถบกระดาษใครนำเสนอเศษส่วนให้ครูได้บ้างลูกได้ไหมคะถ้านักเรียนนะคะมีใครนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูได้นะคะเด็กๆลุกขึ้นแล้วก็นำเสนอประโยคสัญลักษณ์เลยสำหรับนักเรียนต้นทางใครเชฟยกมืออีกแล้วเดี๋ยวเชฟนะคะนำเสนอประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์นี้เลยได้เป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรคะลูกเศษ
2: 5ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8ครับ
0: เท่ากับ
2: เศษ6ส่วน8ครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8เท่ากับเศษ6ส่วน8นักเรียนต้นทางปรบมือให้กับเชฟดังๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนปลายทางตอบถูกต้องไหมคะถ้าตอบถูกต้องเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ช่วยการอีกหนึ่งครั้งนะคะช่วยการสรุปวิธีการหาผลบวกของเศษส่วนสิคะลูกเด็กๆสังเกตผลบวกที่เป็น6มาจากจำนวนใดบวกจำนวนใดคะผลบวกที่เป็นตัวเศษเนี่ยลูก6นี่มาจากจำนวนใดบวกจำนวนใดคะมาจาก5บวกด้วย1ใช่ไหมคะก็คือตัวเศษบวกด้วยตัวเศษนั่นเองได้ผลบวกเป็น6ซึ่ง6ก็คือเศษของผลบวกนั่นเองแล้วตัวส่วนที่เป็น8ล่ะคะลูก8เป็นยังไงคะตัวส่วนเป็นยังไงคะลูกตัวส่วนเหมือนเดิมดังนั้นนะคะเวลาเราจะหาผลบวกของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษบวกกับตัวเศษและตัวส่วนเป็นยังไงคงเดิมนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรง นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อสรุปที่เราช่วยกันสรุปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งพร้อมกันตรงนี้นะคะการหาผลบวกนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มเลยค่ะ

ทำได้โดย

0: ในข้อนี้คุณครูมีแถบกระดาษมาให้เด็กๆ1แผ่นจากนั้นถ้าคุณครูนะคะอยากหาผลบวกของเศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน5คุณครูจะระบายสีแถบกระดาษที่คุณครูแสดงตรงนี้อย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนที่1ทำอย่างไรก่อนคะลูก
1: แบ่ง
0: แบ่งส่วนออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันคุณครูทำตามขั้นตอนที่เด็กๆนำเสนอเมื่อสักครู่เลยนะคะหลังจากแบ่งส่วนเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วทำอย่างไรต่อคะลูกเรามีจำนวนที่1คือเศษ1ส่วน5ใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเลือกมา1สีนะคะต่อไปบวกด้วยเศษ3ส่วน5ดังนั้นคุณครูจะต้องระบายสีเพิ่มอีก
1: 3ส
0: ่
1: วน
0: 3ส่วนเพื่อที่จะแบ่งแยกเศษส่วนที่1กับเศษส่วนที่2อย่างชัดเจนคุณครูก็ต้องระบายสีเดียวกันได้ไหมคุณครูก็ต้องเปลี่ยนสีนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสีฟ้านี้คือเศษ1ส่วน5ระบายเพิ่มอีก3ส่วนคุณครูเลือกเป็นสีเหลืองนะคะระบายเพิ่มอีก3ส่วนได้คำตอบเท่าไหร่ดังนั้นเศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ3ส่วน5เท่ากับเท่าไรขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนและนักเรียนต้นทาง1คนออกมาเขียนคำตอบให้กับคุณครูค่ะเศษ1ส่วน5บวกเศษ3ส่วน5ทุกคนมาลง1 2 2 3นาวานานะคะนาวาออกมาเขียนเศษส่วนที่เป็นคำตอบให้กับคุณครูเริ่มเลยค่ะลูกเศษเป็นเท่าไหร่ลูกนาวาตอบถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะปลายทางตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆที่มาเขียนบนกระดานด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่คำตอบเป็นเศษ4ส่วน5นะคะสังเกตจากแถบกระดาษก็ได้ลูกระบายสีไปทั้งหมด4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนะคะคำตอบก็คือเศษ4ส่วน5นั่นเองหรือใครใช้วิธีการบวกเศษส่วนบ้างที่เราสรุปเมื่อสักครู่นี้นำตัวเศษมาบวกกับตัวเศษแล้วตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะคะคำตอบคือเศษ4ส่วน5ถูกต้องนะคะตัวเศษบวกตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองโดยเมื่อสักครู่นี้เราช่วยกันเลือกสีและระบายสีใช่ไหมลูกในข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งแถบกระดาษออกเป็นส่วนที่เท่าๆกันแล้วพับแถบกระดาษและระบายสีเพื่อหาคำตอบของเด็กๆอ่านโจทย์นี้พร้อมกันลูกของอะไรเศษ2ส่วน8บวกด้วยเศษ
1: 3ส่วน8
0: เท่ากับเท่าไรคุณครูเตรียมแถบกระดาษมาให้กับเด็กๆด้วยนะคะคุณครูปลายทางแจกแถบกระดาษให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะแถบกระดาษคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะนักเรียนออกมารับเลยเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนตัวแทนออกมาเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1มี3คู่ใช่ไหมลูกรับไป3แผ่นนำไปแจกให้เพื่อนเลยกลุ่มที่2ตัวแทน1คนค่ะ3คู่นะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5นะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วนะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วนะคะในข้อนี้เด็กๆสังเกตเด็กๆ

0: ะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 8ส่วน
0: 8ส่วนเพราะว่าอะไรเศษส่วนที่เรานำมาบวกกันมีส่วนเป็น8เท่ากันนะคะคุณครูปลายทางเมื่อแจกแถบกระดาษให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำเพื่อหาคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางเหมือนกันแบ่งแถบกระดาษและระบายสีให้ถูกต้องได้เลยค่ะทุกคนลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางทุกคู่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางระบายสีเสร็จหรือยังนะคะใครนะคะที่ระบายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนนะคะ1คู่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยนะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันไหนเด็กๆลองชูผลงานของเด็กๆมาสิคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกตัวแทนออกมานำเสนอคู่ของใครระบายสีเข้มดีนะคู่ของนโมกับมิลินนะคะระบายเข้มเดี๋ยวถือไมค์ออกมาด้วยลูกออกมานำเสนอตรงนี้เลยของนโมกับมิลินระบาย3ส่วนก่อนใช่ไหมอ่ะไหนของหนูเมื่อได้แถบกระดาษไปแล้วคู่นี้หนูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 5ส่วนค่ะ
0: แบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกแบ่งกระดาษ
1: 8ส่วน
0: เด็กๆเด็กๆปลายทางและนัก

0: เป็นต้นทางที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอฟังเพื่อนด้วยและตรวจสอบของเพื่อนด้วยนะคะคู่นี้เมื่อได้แถบกระดาษไปแล้วหนูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก
1: 8ส่วนค่ะ
0: แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันไหนใครระบายสีแดง
1: หนูค
0: ่
1: ะ
0: มิลินระบายสีแดงระบายไปกี่ส่วนลูก
1: 3ส่วนค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ามิลินระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะหนูระบายเศษอะไรลูก
1: 3ส่วน8ค
0: ่
1: ะ
0: มิลินระบายเศษ3ส่วน8แล้วใครระบายสีน้ำเงิน
1: นโมค่ะ
0: นโมระบายสีน้ำเงินนโมระบายไป2ส่วนแสดงว่าส่วนที่นโมระบายแสดงเศษส่วนใดคะ
1: 2ส่วน8ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ2ส่วน8เศษ2ส่วน8บวกด้วยเศษ3ส่วน8เท่ากับเท่าไรมาดูส่วนที่ระบายสีทั้งหมดลูกส่วนที่ระบายสีทั้งหมดของคู่นี้คือเศษส่วนเท่าไหร่คะลูก
1: 5ส่วน8ค่ะ
0: เศษอะไรนะคะ
1: เศษ5ส่วน8
0: เศษ5ส่วน8ถูกต้องเลยเด็กๆกลุ่มอื่นระบายแบบนี้ไหมคะระบายแบบนี้ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับคู่นี้หน่อยค่ะกลับไปได้เลยนะคะเด็กๆคะคู่นี้เขาระบายเศษ3ส่วน8ก่อนใช่ไหมคะระบายเศษ3ส่วน8ก่อนได้ไหมลูกได้นะการบวกสลับที่ได้ผลบวกเหมือนเดิมนะคะคู่นี้เขาแบ่งนะคะแถบกระดาษออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเราก็ระบายสีตามเศษส่วนที่เป็นโจทย์เลยระบายเศษ2ส่วน8ก่อนก็ได้คุณครูเลือกสีแดงระบาย2ส่วนนะคะจากนั้นระบายเพิ่มไปอีกเศษ3ส่วน8ก็คือระบายเพิ่มไปอีก3ส่วนนั่นเองดังนั้นนะคะคำตอบที่ได้ก็คือส่วนที่เราระบายสีทั้งหมดคิดเป็นเศษ5ส่วน8นั่นเองนะคะเด็กๆคะมาช่วยกันสรุปวิธีการหาผลบวกของเศษส่วนอีกหนึ่งรอบนักเรียนทุกกลุ่มทุกคู่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งทุกคนปรบมือ2ครั้งทุกคนปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงแล้วหันหน้ามาทางนี้ค่ะมาช่วยคุณครูสรุปวิธีการหาผลบวกเศษส่วนหน่อยลูกการหาผลบวกเศษส่วนเด็กๆจะต้องนำจำนวนใดมาบวกกับจำนวนใดคะนำตัวเศษมาบวกกับตัวเศษแล้วตัวส่วนล่ะตัวส่วนเป็นยังไงคะคงเดิมนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการหาผลบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเรานะคะสามารถหาผลบวกได้โดยนำตัวเศษมาบวกกับตัวเศษแล้วตัวส่วนก็คงเดิมต่อไปคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนำข้อสรุปนี้มาฝึกทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองแบบฝึกหัด 5.11 อยู่ในชุดกิจกรรมของเด็กๆเด็กๆคะเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเก็บอุปกรณ์จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แล้วนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อนำชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบหน้าแบบฝึกหัด 5.11 ด้วยความรวดเร็วเลยค่ะ511ค่ะกลุ่มที่3นะคะรวดเร็วมากเลยแบบฝึกหัด 5.11 เริ่มต้นที่หน้าเท่าไหร่คะเด็กๆ155นะคะใครยังหาหน้าไม่เจอเปิดไปที่หน้า155เลยแล้วเรานะคะมาดูแบบฝึกหัด 5.11 ข้อ1ใหญ่เด็กๆนำนิ้วชี้ชี้ไปที่ข้อ1ใหญ่ค่ะลูกแล้วก็อ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มเขียนข้อ1ใหญ่มีภาพและมีส่วนที่ระบายสีมาให้ให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนตัวอย่างเลยเด็กๆเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปอ่านข้อที่2ใหญ่ ตอนนี้นำนิ้วชี้ไปที่ข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2ใหญ่อยู่หน้าที่156ชี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มข้อนี้แตกต่างจากข้อหนึ่งใหญ่คือเด็กๆจะต้องระบายสีแสดงเศษส่วนจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะข้อที่หนึ่งเศษ3ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5แถบกระดาษนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันเด็กๆก็ระบายสีที่1ระบายกี่ส่วนสีที่1ระบายกี่ส่วน3ส่วนแล้วสีที่2ล่ะระบายกี่ส่วน1ส่วนนะคะจากนั้นก็หาผลบวกโดยเด็กๆอาจจะสังเกตจากส่วนที่ระบายสีทั้งหมดหรือเด็กๆอาจจะหาผลบวกจากข้อสรุปที่เราได้สรุปร่วมกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับส่วนที่เด็กๆระบายสีเด็กๆเข้าใจไหมคะมีใครมีข้อสงสัยไหมยังไม่มีนะคะถ้าหากว่าเด็กๆทำแบบฝึกหัดแล้วเกิดข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูเพิ่มเติมได้ต่อไปมีอีกหนึ่งข้อที่3ใหญ่เด็กๆใช้นิ้วชี้ไปที่ข้อที่3ใหญ่ค่ะข้อที่3ใหญ่ให้ทำอะไรนะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มคล้ายกับข้อที่2แต่ข้อนี้แต่ละข้อแบ่งเป็นส่วนๆให้เด็กๆหรือยังแบ่งหรือยังยังเด็กๆจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆด้วยตัวเองแล้วก็ระบายสีเหมือนที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ใครมีข้อสงสัยในข้อไหนไหมคะไม่มีนะถ้าไม่มีทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะสามารถนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้นะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะอยู่ในเรื่องเดิมคือการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่แถบกระดาษนะคะกระดาษรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมหรือกระดาษ A3 นะคะแบบฝึกหัด 5.12 ซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดนำการเคารพขอบคุณ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟ

0: จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลวดทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลงมาลงมาดิสิจะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลวดทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ 2. มีการใช้ฟ้าเกินขนาดครับ
1: ถ้าเราเห็นมีเต้าหลายเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
1: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
2: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไหวนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
2: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3อย่างง่ายดายแล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
2: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
1: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลา
1: 2นาทีค่ะ
0: น้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดหากพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น. 20:00 น.

0: กาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยวันนี้แน่นอนคุณครูบอกแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นไหนถิ่นใต้ไหนใครเป็นคนใต้บ้างตอนนี้ยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยว้าวห้องเรียนต้นทางมีคนเป็นเด็กใต้ด้วยใช่ไหมดังนั้นใครเป็นคนเหนือใครเป็นคนภาคเหนือมีไหมคุณพ่อคุณแม่เป็นคนภาคเหนือปู่ย่าตายายใครอยู่ภาคอีสานบ้างลูกโอเคใครเป็นคนภาคกลางภาคกลางโอเคส่วนใหญ่ประจวบคีรีขันธ์ของเราก็อยู่ภาคกลางใช่ไหมใช่ไหมลูกภาคกลางตอนล่างดังนั้นวันนี้แน่นอนเด็กปลายทางและต้นทางถ้าใครอยู่ภาคใต้ถิ่นใต้หรือภาคอื่นๆก็เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกอ่านเองเก่งจังอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามแน่นอนภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรก็คือภาษาที่เราใช้พูดเป็นภาษาราชการก็คือภาษากลางของเรานี่แหละที่เราใช้พูดนะครับเป็นภาษาราชการคือภาษากลางกับภาษาถิ่นใต้มีความแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีวิดีโอมาฝากนะวิดีโอที่คุณครูบอกว่าเด็กๆต้องตั้งใจดูนี้ถ้าใครขาดเรียนวันนี้แสดงว่าเด็กๆก็จะต้องพลาดวิดีโอนี้ไปดังนั้นพร้อมดูไหมลูกถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุดโอเคงั้นมาดูวิดีโอกันลูกพร้อมไหม

0: อะไรแค่นี้ขำแล้วหรอพร้อมไหมจ๊ะมารยาทของการฟังและการดูคือต้องทำไมลูกเงียบนะพร้อมไหมเดี๋ยวไปทางและต้นทางจ้า
1: ป้าผู้สาวส้มคืองามแท้น้อคืองามแท้น้อผู้สาวนี
2: ่ป้าคนอย่างมางามแต่งงามมาพอลูกงามขนาด
3: หนองเจ้านี่งามนัดเลยนี
4: ่อุ้ยคนสวยครับทานข้าวมาหรือยังครับนะหญิงซะด้วยถามแล้วก็ไม่ตอบ
2: กินข้าวมาแล้วกะเออคนอย่างถามก็บอกปากพอลูก
4: เออ
2: หน้าโมโหขนาดเลย
4: โอ้ยคน
2: เหมือนจะอี
4: คนสวยครับพอจะบอกพี่ได้ไหมครับว่าทานข้าวกับอะไรถึงได้สวยขนาดนี
5: ้เฮ้ยได้ได้
2: คนจะบอกแล้วค
1: นจะบอกว้ายอีหยังเนาะกินข้าวคำหยังเนาะว้ายผู้สาวกินข้าวกับอีแข่ตัวนี
2: ่กินข้าวก็จะแค่พอรูปผมเปิ่นถึงงามขนาดนั้น
3: มีหน้าว่าได้อ่างปนีกินไอเกนี่เอง
4: อ๋อกินเนื้อจระเข้นี่เองผมถึงได้สวยขนาดนี
2: ้พอรอบนี้อย่างมากินแถม
1: โอ้ยกินข้าวกับแม่งกะบี่พนะจะแม่นสวยคักโอ้ย
2: กินข้าวกับกะบี่ถึงว่างามขนาดพอผิวพันอุ้ย
3: หน้าหน้าหวานต้องกินพี่เสื้อเนี่ยเลยได้อ้ามปณีไอ้ยะ
4: อ๋อกินข้าวกับผีเสื้อนี่เองผิวพันถึงได้เปล่งปลั่งขนาดนี้
2: พอ
1: ย่
2: างพ
1: ี่สาวว้าโอ้เสดเบิร์ดกินข้าวกับขี้เกียม
2: กินข้าวก็จะกิ้มพอลูกอุ้ยผิวขาวดังผิวจะกิ้มเลย
3: กินข้าวกับจิงจกแหน่เลยถึงในอามปณี
4: อ๋อกินเยอะขนาดนี้คงจะสวยหน้าดูเลยน้องสาวครับลองหันหน้าสวยๆมาให้พี่เชยชมหน่อยได้ไหมครับ
2: อุ้ยตื่นเต้นนะอยากเห็นนะ
1: อยาก
2: ขอพรหน้าหน่อยหรออยากเห็นจังเลยว้
0: า
2: ว
0: โอเคโอเคเป็นอย่างไรบ้างอยากดูอีกหนึ่งรอบไหมโอเคเด็กๆไปทางอยากดูอีกหนึ่งรอบไหมลูกถ้าอยากดูขอเสียงปรบมือ5ครั้งอีกหนึ่งรอบแล้วก็ช่วยฟังด้วยลูกว่าสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารอะไรนะอีกหนึ่งรอบจ้าอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบฟังซิเขาพูดถึงอะไรบ้างมีคนภาคอะไรบ้างฟัง
1: ป้าผู้สาวส้มคืองามแท้น้อคืองามแท้น้อผู้สาวนี่
2: ป้าคนอย่างมางามแต่งงามมาพอรู้งามขนาด
3: หนองเจ้านี่งามนัดเลยนี
4: ่อุ้ยคนสวยครับทานข้าวมาหรือยังครับนะหญิงซะด้วยถามแล้วก็ไม่ตอบ
2: กินข้าวมาแล้วกะเออคนอย่างถามก็บอกปากพอรู
4: ้เออ
2: หน้าโมโหขนาดเลย
4: โอ้ย
2: คนจังเหมือนจะอี
4: คนสวยครับพอจะบอกพี่ได้ไหมครับว่าทานข้าวกับอะไรถึงได้สวยขนาดนี้
5: ได้ได้
2: คนจะบอกแล้วค
1: นจะบอกว้ายเอียงเนาะกินข้าวกับหยังเนาะว้ายผู้สาวกินข้าวกับอีแข่ตัวนี
2: ่กินข้าวก็จะแค่พอรูปผมเปิ่นถึงงามขนาดนั้น
3: มีหน้าว่าได้อ่างปณีกินไอเกนี่เอง
4: อ๋อกินเนื้อจระเข้นี่เองผมถึงได้สวยขนาดนี
2: ้พอรอบนี้อย่างมากินแถม
1: โอ้ยกินข้าวกับแม่งกะบี่พนะจะแม่นสวยคักโอ้ย
2: กินข้าวกับกะบี่ถึงว่างามขนาดพอผิวพันอุ้ย
3: หน้าหน้าหวานต้องกินพี่เสื้อเนี่ยเลยได้อ้ามปณีไอ้ยะ
4: อ๋อกินข้าวกับผีเสื้อนี่เองผิวพันถึงได้เปล่งปลั่งขนาดนี
2: ้พอย่างพี่สาว
1: ว้าเสดเบิร์ดกินข้าวกับขี้เกียม
2: กินข้าวก็จะกิ้มพอลูกอุ้ยผิวขาวดังผิวจะกิ้มเลย
3: กินข้าวกับจิงจกแหน่เลยถึงในอามปณี
4: อ๋อกินเยอะขนาดนี้คงจะสวยหน้าดูเลยน้องสาวครับลองหันหน้าสวยๆมาให้พี่เชยชมหน่อยได้ไหมครับ
2: อุ้ยตื่นเต้นนะอยากเห็นนะ
1: อยาก
2: ขอพรหน้าหน่อยเหรออยากเห็นจังเลย
0: โอเคเอาล่ะ เป็นอย่างไรบ้างคุณครูมีคำถามหลังจากวิดีโอนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าตัวละครในเรื่องมาจากภาคใดของประเทศไทยเด็กๆพร้อมที่จะตอบใช่ไหมล่ะมาดูซิคนนี้อยู่ภาคอะไรนะ
1: โอ้ป้าผู้สาวส่งมาคืองามแท้คืองามแท้เนาะผู้สาว
0: อีกหนึ่งครั้งจ้าป๊าใช่ไหมคนภาคไหนนะ
1: โอ้ป้าผู้สาวส่งมาคืองามแท้คืองามแท้เนาะผู้สาว
0: คิดว่าคนนี้อยู่ภาคอะไรลูกภาคอีสานหรือเราเรียกว่าภาคอะไรตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องจ้าต่อไปมาดูซินี่คนนี้บ้างคนนี้ล่ะมาฟังซิ
2: ปาดคนอย่างมางามปะล่ำปะเหลือเนาะพอดูงามขนาดเจ้า
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: ปาดคนอย่างมางามปะล่ำปะเหลือเนาะพอดูงามขนาดเจ้าง
0: ามปะล่ำปะเหลืองามขนาดเจ้าภาคอะไรภาคเหนือแน่นอนถูกต้องจ้าต่อไปคนนี้บ้างมาดูสิ
5: คนเร่งห้ามปณี
0: อีกหนึ่งครั้งจ้า
5: คนเร่งห้ามปณี
0: คนอะไรยังห้ามปณีเนาะภาคอะไรลูกคนนี้ภาคใต้เก่งจังเลยเด็กไปทางตอบได้ไหมภาคใต้คนสุดท้ายคนนี้บ้างมาดูสิคนนี้ภาคอะไรเนี่ย
4: ขนาดนี้คนสวยครับทานข้าวมาหรือยังครับเนี่ย
0: อีกหนึ่งครั้ง
4: ยิงซะด้วยถามก็ไม่ตอบ
0: หนึ่งครั้งเลย
4: ขนาดนี้คนสวยครับทานข้าวมาหรือยังครับเนี่ยแม่ยิงซะด้วยถามก็ไม่ตอบ
0: คิดว่าภาคอะไรภาคกลางแน่นอนทุกคนตอบได้ว่าคนนี้คือภาคกลางแล้วคนนี้ล่ะภาคอะไรหรือเป็นคนไหมคนนี้ภาคอะไรคนนี้อะไรใครเนี่ยรู้ไหมใครไม่ใช่ฉันหรอกสวยมากไหมสวยเกินจนน่ากลัวไหมโอเคนะเรียบร้อยดังนั้นคำถามก็คือคำถามเด็กๆเข้าใจภาษาถิ่นในเรื่องหรือไม่นะแล้วในเรื่องเนี้ยในสถานการณ์ดังกล่าวคิดว่าเรื่องนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องใครตอบคุณครูกันได้บ้างเด็กๆไปทางตอบได้ไหมในเรื่องที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรตัวละครเขาพูดถึงอะไรอีคิวครับอีคิวคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
6: ผู้หญิงคนที่เขามานั่งอยู่ครับ
0: จ้าแล้วก็ใครช่วย EQ ได้บ้างจ้ามาผู้หญิงแล้วไงต่อลูกเขานั่งอยู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องราวทั้งหมดออโต้ครับเด็กไปทางตอบได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
7: ภาคครับ
0: ภาคอะไรยังไงครับ
7: ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คร
0: ับ โอเคทุกคนรู้ว่าแต่ละคนมีภาคมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แต่เรื่องราวในเรื่องลูกเขาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องราวในเรื่องการรับประทานอะไร
7: อาหารครับ
0: อาหารอะไรบ้าง อาหารอะไรบ้างช่วยกันตอบหนึ่ง
7: กินเนื้อจระเข้ครับ
0: จระเข้สอง
7: ปีเสื้อ
0: ปีเสื้อสามจิงจกหมดยังหมดแล้วแล้วก็บอกว่าเคล็ดลับของความอะไรความสวยใช่ไหมกินอะไรบ้างก็กิน3อย่างนี้ใช่เปล่าโอเคปรบมือให้ออโต้อีคิวจ้าแน่นอนถ้าเด็กๆบางคนบอกว่ายังไม่เข้าใจวันนี้เราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นโดยมีจุดประสงค์ดังนี้วันนี้เราจะเริ่มจากภาษาถิ่นใต้ก่อนโดยเด็กๆจะต้องบอกความหมายของภาษาถิ่นใต้ได้2จําแนกภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นใต้ได้และ3เด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังและการพูดด้วยเพราะว่าเราจะต้องพูดกันมาดูความหมายก่อนลูกภาษาถิ่นใต้คืออะไรอ่านความรู้ตามคุณครูกันนั่งตัวตรง ตามมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมอ่านความรู้ไหมถ้าพร้อมแล้วอ่านตามครูลูกภาษาถิ่นใต้อีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัดภาษาถิ่นใต้เก่งมากปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนๆ นะลูกภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาที่มีสำเนียงที่รวดเร็วมักจะเป็นคำพูดห้วน
8: ๆ
0: สั้น
8: ๆ
0: และมักลงท้ายประโยคด้
8: วยคำว
0: ่
8: า
0: หา
8: เล
0: ่
8: า
0: ตา
8: เห
0: อแน่นอนเวลาคนใต้พูดเสียงดุดุไหมจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปลาดไปลาดเสียงห้วนๆสั้นๆใช่ไหมลูกแล้วก็ดูดุดันใช่ไหมไม่เกรงใจใครดุดันนะแต่เกรงใจคนอื่นแน่นอนดุดันแต่ว่าจริงๆแล้วคนใต้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำไมลูกใจถึงพึ่งได้นะคนใต้ดังนั้นถ้าใครเป็นคนใต้ตอนนี้นะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้บ้างหรือปู่ย่าตายายเป็นคนใต้บ้างอ่ะยกมือซีไปทางมีไหมเด็กๆภาคใต้แน่นอนแต่ภาคอื่นๆล่ะห้องเราก็มีหลายคนแล้วที่บ้านใครพูดภาษาใต้บ้าง
9: พ่อแม่พ
0: ู
9: ดด้วย
0: กันอ๋อมือลงหมดเลยไม่มีใครพูดภาษาใต้เลยเหรอลูกที่บ้านไม่มีกล้าเหรอลูกพูดใช่ไหมที่บ้านไหนเอาใช้ไมค์สิลูกตอบให้เพื่อนของเราได้ยินด้วยที่บ้านเราใครพูดภาษาใต้ครับใครนะครับ
7: พ่อครับ
0: พ่อครับแล้วพ่อพูดกับใครลูก
7: พูดกับญาติที่ภาคใต้ครับ
0: ไปภาคใต้แล้วอยู่บ้านพ่อพูดไหมอยู่บ้านปกติถ้าไม่ได้เยี่ยมญาติ
7: ไม่ครับ
0: ไม่พูดใช่ไหมแต่เราเคยได้ยินพ่อพูดใช่เปล่าแล้วกล้าพูดใต้ได้เปล่า ไม่ได้โอเคนั่งลงขอบคุณครับที่แชร์ประสบการณ์ไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าคำที่มาจากภาษาถิ่นใต้มีคำว่าอะไรบ้างจากกิจกรรมที่มีชื่อว่าแหลงใต้ได้ครับแหลงนี่แปลว่าอะไรแหลงพูดใช่ไหมแหลงตายใช่ไหมแหลงใต้ได้ครับมีคำว่าอะไรบ้างที่เราจะแหลงกันนะคำแรกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาดูกันลูกคำแรกกาแฟคิดว่าคือคำว่าอะไรภาษาถิ่นใต้ดูสิถ้าใครไม่รู้เปิดไปใบความรู้ได้เลยรู้ไหมเด็กๆปลายทางตอนนี้สามารถเปิดไปความรู้ได้หน้า209จ้ากาแฟเราพูดภาษาถิ่นใต้คือคำว่าอะไร
10: โกป
0: ี้ใช่ไหมแต่เราจะใส่สำเนียงใต้คือคำว่าอะไร
10: โกป
0: ี้ปาพูดตามโกปี
10: ้
0: ต้องขออภัยคุณครูปลายทางด้วยนะครับถ้าสำเนียงใต้ของคุณครูกันไม่ถูกต้องแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับมาดูคำที่สองลูกโกหกขี้หกใช่ไหมเราใส่สำเนียงใต้ไปสิขี้หก
10: ข
0: ี้หกอร่อย
10: อร
0: ่
10: อย
0: ใช่ไหมใส่สำเนียงใส่เราใส่สำเนียงใต้ไปร้อย
10: ร
0: ้
10: อย
0: ร้อยจังหู
10: ้
0: ร้อยแรงใช่ไหมมะละกอเราพูดว่าอะไรลอกอใส่สำเนียงใต้ไปสิ
10: ล
0: อกอลอกอแน่นอนต่อไปสับปะรดยานัดใส่สำเนียงใต้ลงไปลูก
10: ยาน
0: ั
10: ด
0: ยานัดโอเคข้าวโพดเราเรียกว่าอะไรคงงงเลยใช่ไหมคงจะไปตลาดแม่บอกว่าไปซื้อคงให้หน่อยงงใหญ่เลยคงคืออะไรใช่ป่ะลูกแต่ถ้าเราไปภาษาใต้คุณย่าบอกว่าใครมีคุณย่าคุณยายหรือเพื่อนอยู่เป็นคนภาคใต้บอกไปซื้อคงให้หน่อยแสดงว่าไปซื้ออะไรข้าวโพดนะถ้าเกิดว่าครูไปครูต้องงงพักหนึ่งว่าคงแปลว่าอะไรใช่ป่าวต่อไปแตงโมแตงโมเราเรียกว่าแตงจีนใส่สำเนียงใต้ลงไป
10: แตงจ
0: ีนต่อไปไตปลาใครเคยกินแกงไตปลาบ้างยกมือแกงไตปลาแกงไตปลานะอร่อยไหมเผ็ดไหมกินกับอะไรได้บ้างแกงไตปลาขนมจีนหรือว่ากินกับข้าวก็ได้ใช่ไหมเราเรียกไตปลาภาษาถิ่นใต้ว่าอะไร
10: พ
0: ุ
10: งปลา
0: แน่นอนอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆร้อย

0: ร้อยแรง
1: ร
0: ้
1: อยจ
0: ัง หู้แน่นอนอ่ะต่อไปคำนี้กลับบ้าน
1: หลบบ
0: ้
1: าน
0: หลบบ้านอ่ะลองใส่สำเนียงใต้ไปสิลูกหลบบ้านเก่งมากกะปิล่ะ
1: เ
0: คยขี้เหนียวอะไรนะ
1: ข
0: ี้ชิดใช่ไหมอาศัยสำเนียงใต้ไปสิ
1: ข
0: ี้
1: ช
0: ิ
1: ด
0: ต่อไปเมื่อวานล่ะ
1: แต
0: ่ว่าอาศัยสำเนียงใต้ลงไป
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: า
0: แต่ว่า
1: แต่ว่า
0: ใครพูดได้บ้างหาคนพูดดีกว่าดีไหมเดี๋ยวคำนี้สิกะละมังแล้วพูดว่าอะไรโคมโคมใช่ไหมโคมต่อไปน้ำพริกเราเรียกว่าน้ำชุบ
1: น
0: ้
1: ำช
0: ุ
1: บ
0: น้ำชุบต่อไปหิวอ่อนแรงเรียกว่าอะไรภาษาถิ่นใต้เหนื่อยเหนื่อยต่อไปน้ำตกล่ะจะไปน้ำตกเราไปที่ไหน
1: โต
0: นเราจะไปโตนกันคือไปน้ำตกใช่ไหมต่อไปพรุ่งนี
1: ้
0: ต่อเช้า
1: ต
0: ่
1: อเช
0: ้
1: า
0: ต่อไปตลาดไปไหนดีตลาดตลาดไปอะไรภาษาถิ่นใต้ลาดลาดไปลาดไปลาดไปลาดนะครับต่อไปกังวลหรือเป็นห่วงหวังเวิร์ดอาศัยสำเนียงใต้ไปใครพูดใต้นะใครอยากพูดบ้างคำนี้อะเชฟลองดูลองดูสิลูกในปลายทางดูสิว่าสำเนียงเชฟได้ไหมกังวลหรือเป็นห่วงเราพูดภาษาถิ่นใต้ว่าอีกหนึ่งครั้งครับ
2: หวังเวิร์ด
0: หวังเวิร์ดประมือให้เชฟหน่อยครับแน่นอนใช้ได้นะเนี่ยไปอยู่ภาคใต้ได้เลยนะต่อไปโกรธโกรธโกรธวิบวิบวิบวิบแล้วนะวิบแล้วนะคือโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะพูดละพูดพูดพูด
1: แรง
0: ต่อไปไล่ไล่ยิกฉันฉันไม่ใช่ฉันฉันคำว่าฉันชาญชาญต่อไปคำนี้รีบภาษาถิ่นใต้คือเด็กๆไปทางรู้ไหมรีบคืออะไรลูกแคบใช่ไหมแคบ
1: แคบ
0: แคบโพลเพลล่ะวันมุงมิง
1: ว
0: ัน
1: ม
0: ุ
1: งม
0: ิ
1: ง
0: อีกแล้วล่ะอีกแล้วลาทำพันนี้แล้วหลาวทำอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมหลาวต่อไปงูจงอางงูบ้องหลาฝรั่งฝรั่งที่เป็นผลไม้ลูกเราเรียกว่าอะไรชมพู่อันนี้งงมากที่สุดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปภาคใต้มีเพื่อนเราคุณปู่คุณย่าหรือพ่อแม่เราบอกว่าไปลาดไปซื้อชมพู่ให้หน่อยใช่ไหมสรุปแล้วหนูไปตลาดหนูจะไปซื้ออะไรถ้าไปภาคใต้ไปซื้อชมพู่มาใช่ไหมพอไปถึงนี่จ้าชมพู่ได้แล้วจ้าสรุปผิดไหมเนี่ยผิดเราต้องไปซื้ออะไรฝรั่งใช่ไหมนั้นถ้าอยู่ภาคใต้ถ้าเขาบอกว่าไปซื้อชมพู่เราต้องไปซื้ออะไรฝรั่งนะจ้าอย่าซื้อผิดดังนั้นมาถึงกิจกรรมของเราลูกมาลองทำใบงานง่ายๆให้เด็กๆลองดูลูกภาษาถิ่นใต้ที่คุณครูกำหนดให้มีอยู่15คำก็คือมีคำว่าอะไรบ้างดูสิมีคำว่าฝรั่งกังวลหรือเป็นห่วงกะปิสบายดีไหมโผล่เพลดูหรือมองมะละกอพูดปดสับปะรดกลับบ้านรีบน้ำพริกแกงไตปลามะนาวหรือว่าซ่อนหรือแอบให้เด็กๆเปลี่ยนภาษาไทยมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นภาษาถิ่นใต้เมื่อเขียนเสร็จลองพูดกับเพื่อนข้างๆของเราด้วยนะแล้วก็ตอนที่2ครูมีประโยคมาให้ให้เด็กๆพิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้แล้วนำมาเขียนเป็นประโยคที่เป็นภาษาถิ่นใต้แล้วฝึกพูดกับเพื่อนข้างๆเช่น1ฉันกินขนมจีนที่ตลาดเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาใต้สิลูกฉันกินขนมจีนคือขนมเส้นที่ตลาดตลาดคือลาดก็เขียนไว้ว่าฉันกินขนมเส้นที่ลาดประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5คำ5ประโยคนะลองทำดูแล้วลองฝึกพูดเดี๋ยวจะสุ่มนักเรียนออกมาพูดหน้าห้องดูนะครับว่าจะทำได้ไหมดังนั้นคุณครูไปทางให้ตรวจสอบการทำงานของนักเรียนและเด็กๆทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนนะครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วเรามาตรวจสอบการทำงานพร้อมๆกันลูกมาดูกันฝรั่งภาษาถิ่นใต้พูดว่าพูดด้วยภาษาถิ่นแล้วก็ใช้สำเนียงถิ่นใต้ชมพูคือฝรั่งคือชมพูต่อไปกังวลหรือเป็นห่วงว่างเวิร์ดเก่งมากกะปิเคยสบายดีไหม
1: สบายด
0: ีไหมอะไรนะเชฟจับไมค์พูดซิอะไรนะจ๊ะนะคำว่าสบายดีไหมเชฟพูดด้วยภาษาถิ่นใต้ว่าอีกหนึ่งครั้งครับ
1: บายด
0: ีไหมอีกหนึ่งครั้งลูกอีกหนึ่งครั้งจ้าเชฟอีกหนึ่งครั้งลูกหนึ่งสองสาม
2: บายดีไหม
0: บายดีไหมครับถูกต้องต่อไปโพลเพลโพลเพลโพลเพลใครได้บ้างคำนี้พูดว่าอะไรนะว่าพูดว่าอะไรจับไมค์ดูสิคำนี้พูดด้วยสำเนียงใต้นะหนึ่งสองสาม
2: ครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
2: วันหมุ่งมิ่ง
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: วันหมุ่งมิ่ง
0: วันหมุ่งมิ่งน่ารักเนาะคำนี้ต่อไปคำที่6ดูหรือมองเราพูดว่าแลต่อไปมะละกอลอกอต่อไปพูดปด
1: ข
0: ี่หกสับปะรด
1: ย
0: ่าหนัดกลับบ้าน ลบบานต่อไปรีบแคบน้ำพริกน้ำฉูบแกงไตปลาจ้ามะนาว
1: ส
0: ้มนาวซ่อนหรือแอบยบใช่ไหมแน่นอนใครได้15ข้อตามนี้ยกมือขึ้นว้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช้ได้เก่งบางคำคุณครูก็ไม่ได้สอนเช่นสบายดีไหมใช่ไหมก็เป็นความรู้รอบตัวไปนะครับเช่นสบายดีไหมเราก็พูดว่าบายดีไหมนั่นเองมาดูอันนี้ใครจะมาพูดให้คุณครูได้บ้างนะห้องเชฟออกมาจ้ามาพูดให้เพื่อนๆของเราได้ฟังประโยคที่หนึ่งคือฉันกินขนมจีนที่ลาดพูดเป็นภาษาถิ่นใต้ได้ว่า
2: ฉันกินขนมจีขนมจีนที่ลาดครับ
0: ด้วยสำเนียงใต้ด้วยหนึ่งสองสาม
2: ฉันกินขนมจีนที่ลาดครับ
0: โอเคอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเก่งมาก
2: ฉันกินขนมจีนที่ตลาดลาด
0: ที่ไหนนะ
2: ลาดครับ
0: ที่ลาดนะโอเคเอาปรบมือเชฟหน่อยจ้าฉันกินขนมจีนที่ลาดต่อไปข้อ2แกงไตปลาถ้วยนี้อร่อยจริงๆใครจะพูดภาษาใต้ให้คุณครูกันได้บ้างมาไหมไม่อมาเมมามาจ้าหนูจับไม้แล้วลูกจับไม้จับไม้ตรงนั้นก็ได้ลูกจับไม้ตรงนั้นแหละฉันแกงไตปลาถ้วยนี้อร่อยจริงๆหนูพูดได้ว่าอะไรคะ
3: แกงพุงปลา
0: ได้ไหมเดี๋ยวพูดว่าอะไรลูก
3: แกงพุงปลาถ้วยนี้อร่อย
0: อร่อยเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไร
3: อร่อย
0: อร่อยอร่อยอะไร
3: อร่อยจริง
0: ๆอร่อยจริงๆหรืออร่อยจังฮู้ก็ได้อ่านด้วยสำเนียงใต้มีสู้ๆจ้า1 2 3ใครช่วยเมย์ได้บ้าง แบมแบมลองดูเมย์เดี๋ยวให้แบมแบมช่วยลูกพูดเป็นสำเนียงใต้ลูกพูดเป็นสำเนียงใต้จ้า
2: แกงพุงปลาถ้วยนี้อร่อยจังฮึ
0: อีกหนึ่งครั้งอีกครั้งดังๆลูกแบบมั่นใจหนึ่งสองสาม
2: แกงพุงปลาถ้วยนี้อร่อยจังฮึ
0: โอเคพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามแกงพุงปลาถ้วยนี้อร่อยจังฮู้ข้อที่สามฉันพูดว่ากระมังอันนี้ใช้ได้ดีใครสแตมมาจ้าอยู่ที่โต๊ะก็ได้เด็กๆไปทางได้ไหมฉันพูดว่ากระมังอันนี้ใช้ได้ดีเรามาเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นใต้ก่อนสแตมเปลี่ยนมาลูกเปลี่ยนว่า หนึ่งสองสาม
2: ชาแหลงว่าโคมอันนี้ใช่ได้ดี
0: เออน่ารักจังอ่ะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบรอบอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสาม
2: ชาแหลงว่าโคมอันนี้ใช่ได้ดี
0: เย้เอาไว้เพื่อนหน่อยจ้ะอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามชาแหลงว่าโคมอันนี้ใช่ได้ดีโอเคต่อไปข้อที่4ข้าวยำร้านนี้อร่อยจังเลยใครพูดให้คุณครูได้บ้างอ่ะมีสแตมป์อีกแล้วสแตมป์เชิญพูดจีบได้เปล่าข้อสุดท้ายนะอ่ะสแตมป์ลูกข้าวยำร้านนี้อร่อยจังเลยพูดได้ว่า
2: ข้าวยำร้านนี้อร่อยจังฮู้
0: อ่ะพูดด้วยสำเนียงใต้1 2 3
2: ข้าวยำร้านนี้อร่อยจังฮู
0: ้เออน่ารักนะอ่ะข้าวยำร้านนี้1 2 3พูดพร้อมกันข้าวยำร้านนี้อร่อยจังฮู้และข้อที่5พูดจีบจ้าเชิญเด็กๆไปทางได้ไหมอย่าพูดโกหกนะนะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไร1 2 3
3: อย่าแหลงขี่หกนะ
0: อ่ะอีกหนึ่งครั้ง
3: อย่าแหลงขี่หกนะ
0: ปรบมือให้ผู้จีบหน่อยจ้าและอ่านพร้อมกัน1 2 3อย่าแหลงขี่หกนะแน่นอนภาษาถิ่นใต้หวังว่าเด็กๆคงจะต้องกลับไปลองพูดกับผู้ปกครองของเราดูเย็นนี้นะบอกแม่ว่าแม่แม่ชาญอยากกินนมจีนนะไปลาดกันไหมไปลองฝึกพูดดูนะครับเด็กๆจะได้ฝึกพูดภาษาถิ่นใต้เวลาที่เราไปอยู่ภาคใต้ไปเที่ยวภาคใต้ถ้าเราพูดภาษาถิ่นใต้ได้คนในพื้นที่นั้นก็จะรักเรามากขึ้นใช่ไหมโอเคเนาะไม่ต้องเป็นไม่เราไม่ต้องไปใต้ก็ได้เราพูดกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเราก็ได้ใช่ไหมฝึกไว้ลูกไปอยู่ที่ไหนไปเที่ยวภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ถ้าเราพูดภาษาถิ่นเขาได้เขาก็จะทำไมลูกเขาก็จะรักเราแล้วก็ชื่นชมเราด้วยนั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่3เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเหนือเราจะเปลี่ยนบ้างจากล่องใต้เราจะไปขึ้นเหนือกันจ้าโดยที่เด็กต้องไปอ่านใบความรู้นี้มาว่าภาษาถิ่นเหนือมีอะไรบ้างและใบงานที่2เรื่องภาษาถิ่นเหนือเพราะครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือเจ้านะครับเด็กๆที่อยู่ภาคเหนือก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเด็กบอกว่าโอ้สบายมากเลยเพราะว่าอยู่ภาคเหนืออยู่แล้วแต่ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เราลองกลับไปอ่านแล้วลองพูดหรือไปลองฟังภาษาถิ่นเหนือมาแล้วเราจะมาลองอู้กำเมืองกันใช่ไหมในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

มีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ
1: ค่ะมะ

0: วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคร
0: ับ และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เย้เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกมะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
9: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูน

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหรอ
0: โอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศ

0: ต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสักเอาพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนเพื่อนเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุด

0: แทนไทยรู้แล้ว
1: ไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะ
0: นั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
2: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับวันนี้วิตามินข่าวขอนำเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญครับข่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยหายไปจากพื้นที่สื่อต่างๆครับเราได้ยินข่าวเรื่องนี้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราออกไปครับจึงทำให้ผลสำรวจพบว่ามีผู้ที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญนั้นมากเกินครึ่งครับถึง 57.5% และในจำนวนคนที่เคยอ่านนะครับก็มีคนที่อ่านอย่างละเอียดเพียงแค่ 3.8% เท่านั้นวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรถ้าโลกนี้มีคนอยู่เพียง1คนก็คงจะไม่วุ่นวายครับแต่ถ้าหากว่ามีคนเพิ่มมากขึ้น
1: มาแล้วครับคนสองคน
0: ความวุ่นวายกำลังจะเริ่มขึ้นครับ
2: 8บาทจะ8บาทจะทั้งของกินของใช้เลยจ้ะ
3: เราใครจะทำปลาซาดีเล่นกันจ้ะ
2: 10บาท
4: อ้าวไหนบอกเมื่อกี้ยัง8บาทอยู่เลยทำไมเขาได้10บาทแล้วล่ะขายของแบบนี้เดี๋ยวไปฟ้องตำรวจนะ
0: การทำผิดกฎหมายระหว่างคนกับคนเราเรียกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวรุนแรงมากยิ่งขึ้น
5: ขโมยมาแล้วเฮีย
4: นี่คือการปล้นเอาของมาทั้งร้านเลย
0: ในกรณีนี้นะครับนอกจากน้องภูจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของน้องคนดีแล้วยังทำให้คนอื่นหวาดกลัวบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาครับมีโทษจองจำฟันหน้า2ซี่ครับ
6: huh?
0: และนอกจากนี้นะครับเรายังมีกฎหมายอีกหนึ่งประเภทเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับทุกประเทศทั่วโลกมีรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าเขียนกำหนดถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมเราเราจะมาดูกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นพูดถึงใครและแต่ละคนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับ
7: ขนมแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้ผมคือข้าราชการครับข้าราชการคือคนที่คอยดูแลประชาชนและบริการประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนส่วนเรื่องราวของผมได้ถูกบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญและหน้าที่ของผมอยู่ตามนโยบายของฝ่ายบริหารครับผม

0: ชาชนค่ะ
1: สวัสดีครับผมคือองค์กรอิสระอำนาจของผมถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญผมมีหน้าที่ดูแลรัฐบาลไม่ให้รัฐบาลทำผิดต่อรัฐธรรมนูญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูคือนายกรัฐมนตรีค่ะหนูถูกเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบาลค่ะหน้าที่ของหนูก็คือดูแลประชากรให้มีความสุขค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นประชาชนหนูมีสิทธิเสรีภาพค่ะหนูอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ
4: หรือได้ทราบว่าสสครับอำนาจผมถูกกำหนดไว้ที่รัฐธรรมนูญครับประชาชนเนี่ยไว้วางใจผมและผมก็ต้องไปดูแลรัฐบาลด้วยครับถ้าใครเดือดร้อนปล่อยเขามาถ้าใครมีปัญหาปล่อยเขามาผมอยากทำงาน
5: วันนี้เราได้ทำความเข้าใจแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับนี่คือกฎหมายที่ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของบุคคลต่างๆในสังคมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการ
6: มาค่ะ
5: องค์กรอิสระ
6: มาค่ะ
5: ฝ่ายบริหาร
6: มาค่ะ
5: ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ
7: มาครับ
5: ข้าราชการ
7: มาครับ
5: หรือตัวแทนภาคประชาชน
6: มาค่ะ
5: วันพรุ่งนี้นะครับเราจะเจาะลึกเข้าไปให้เข้าใจแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กๆอย่างไรอย่าพลาดวิตามินข่าววันพรุ่งนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

วัน

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่แม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วัสดีครับรายการวิตามินข่าวเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายครับนี่คือตอนที่40ครับด้วยความเชื่อมั่นว่าข่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครอบครัวเราจึงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวติดตามข่าวแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวครับซึ่งข่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า news ครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เปรียบเหมือนกับข่าวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวอักษรทั้ง4ตัวในภาษาอังกฤษก็คือ NEWS เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้ง4ทิศเหมือนกับข่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทิศรอบตัวเรานั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนนะครับเรานำเสนอข่าวสารที่หลากหลายผ่านรายการวิตามินข่าวอาทิเช่น
1: เราอธิบายให้เข้าใจความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ครับในการหาเงินมาส่งพวกเราเราเรียนแล้วก็หาเงินมาส่งพวกเราซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองครับผ่านข่าวเศรษฐกิจตอนเปิดเทอมครับ
2: เราอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข่าวการเกิดหลุมยุบตามที่ต่างๆครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนรายการวิตามินข่าวมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและเชิญชวนทุกคนให้ค้นหาความรู้มากมายที่อยู่ในข่าวอาทิเช่น
1: เรานำเสนอข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากเพื่อจะไม่ให้ตื่นตระหนกและรู้จักป้องกันตัวเองและให้บอกต่อกินร้อนช้อนกลาและล้างมือให้ถูกวิธีค่ะ
2: วิตามินข่าวเคยนำเสนอตอนพันหมาและสึนามินั่นเองครับแต่เราไม่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมกลัวนะครับแต่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนของวิตามินข่าวหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือการเติมวิตามินเข้าไปในข่าวเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้น้องๆและครอบครัวดูข่าวอย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นข่าวอาทิเช่น
1: ข่าวเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเราจึงเติมวิตามินให้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย3วิธีง่ายๆค่ะตะโกนโยนยื่นค่ะ
2: ค่ะพิษสุนัขบ้าเราเติมวิตามินเพื่อปลอดภัยจากโรคนี้โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดกับสุนัขอย่างเดียวแต่เกิดกับสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับค้นหาคำว่าวิตามินข่าวหรือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่าวิตามินข่าวเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook วิตามินข่าวได้นะครับท่านผู้ชมครับวิตามินข่าวไม่ได้หายไปไหนครับวิตามินยังมีอยู่ในทุกข่าวรายการวิตามินข่าวอยากขอ
3: ทานข้าวบำรุงกายสบายท้องทานข้าวบำรุงสมองของหนูๆ
1: เปิดใจรับข่าวสารอ่านฟังดูรับรู้อย่างรู้คิดพิจารณาก
3: ระเพาะไส้ใหญ่น้อยย่อยอาหารความคิดย่อยข่าวสารสรรคุณค่า
4: วิตามินข้าวเสริมกำลังวังชา
1: วิตามินข่าวเสริมปัญญาให้เด็กไทย
5: วิตามินข่าวตอนสุดท้ายหมายความว่า
6: ต้องหายหน้าจากกันอย่าหวั่นไหว
7: แต่คุณค่าแห่งสารอาหารใจ
8: อาหารสมองยังอยู่ในทุกข่าวมี
0: รู้คัดสรรข้าวสารได้ข้าวสวยรู้คัดกรองข่าวสารช่วยให้สุขสีวิตามินข่าวขอณเด็กดี

โลกข่าวสารนี้โลกความรู้ของหนูเอ่ยรายการวิตามินข่าวต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแห่งนี้ที่เปิดพื้นที่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันตลอดมานะครับวันนี้วิตามินข่าวขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบครัว

0: กลุ่มทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยามอยู่สองคนแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดนั่นแหละ
3: เขาจอดยามมัดไว้ตรงไหน
2: เขาไม่ได้มัดเขาไม่ได้มัด
4: ไปคอยหน้าป้อม
2: คอยหน้าป้อมเขานั่งให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขามาเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้าไ
3: หนใส่ยาม
4: ใส่ยาม
2: แต่ยามคนนี
3: ้มันมอเตอร์ไซค์
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
4: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
4: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
4: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นาทิว่าได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
1: อ
4: ันเนี้ยอันนึงที่เขาตอบตัวเรา
0: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
4: อีกเรื่องนึงคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังติดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากคิดเป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก900คน
1: ค่ะ
4: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้เรา
0: ค่ะ
4: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มคนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก
4: ็ครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านแม่ทัพ
4: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านผู้ภูเก็ตสมีนะครับเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซับปอร์ตไซต์คือบ้านที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
1: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
4: ใช่ใช่ครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
0: ค
4: ่ะเดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยใ ผู้รับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะสนที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: ก็ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่า

0: เรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
1: คือเรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยพูดง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
1: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะ
0: คร ับ
1: การปฏิบัติซึ่งแหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากเราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข
0: ่
1: าวของตัวรักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
1: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
0: ็
1: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
0: ่
1: โครงการภูคุ้มประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหมาเรือนทุกเดือนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะท่านแม่ทัพค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
0: ค
1: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่จูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
0: ๆแล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดู

0: เตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
1: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะในทุกจุดนะครับ
2: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
1: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากส่วนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
3: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
1: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทีนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต
4: ้ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือ

0: คนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
2: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
3: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วเลยนะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนั่นเองนะทีนี้นะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรจะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวได้และนักเรียนจะได้แสดงการปฏิบัติตนในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวรวมไปถึงนะคะนักเรียนจะได้ความสำคัญนะคะของการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวของเราด้วยนะคะในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่นักเรียนนะคะอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะเราก็จะมีการใช้ชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่นี้นะคะเราจะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมีความสุขเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กันทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะร่วมตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในคำถามแรกนี้นะคะก็คือ

0: คำว่าสัมพันธภาพนักเรียนมีใครเคยได้ยินคำว่าสัมพันธภาพมาแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนนะคะคำนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนาะคำว่าสัมพันธภาพแล้วถ้าเป็นคำว่ามิตรภาพล่ะเคยได้ยินไหมคำว่ามิตรภาพมิตรภาพเราอาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วคำว่าสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะคะทีนี้เด็กๆลองดูคำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะคำว่าสัมพันธภาพนะสัมพันธภาพหมายถึงอะไรตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะลองคิดนะคะว่าคำว่าสัมพันธภาพตามความคิดของเราแล้วเราคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกันได้เลยตอนนี้ให้เด็กๆลองคิดดูก่อนเมื่อเราเคยรู้จักคำว่าสัมพันธ์มาแล้วคำว่ามิตรภาพมาแล้วแล้วถ้าเป็นคำว่าสัมพันธภาพล่ะน่าจะคืออะไรน่าจะหมายถึงอะไรเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบของเรานั้นจะผิดนะคะไม่ต้องกลัวเลยคุณครูสกิอยากให้นักเรียนนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะว่าน่าจะคืออะไรเอาตามความคิดของเราตอนนี้ก่อนนะมีไหมเอ่ยตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วนะคะ2คนด้วยกันนะอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที
1: ่
0: 4และกลุ่มที่5ตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่4และกลุ่มที่5แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันก่อนแล้วกันเนาะว่าตามความคิดของเราคำว่าสัมพันธภาพน่าจะหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมไหมคะตัวแทนพร้อมนะเชิญได้เลยค่ะ
2: ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ
0: ความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามาฟังกลุ่มที่5กันบ้างนะเรามาฟังกลุ่มที่5กันบ้าง
3: การอยู่ร่วมกันครับ
0: การอยู่ร่วมกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะจากที่เราได้ฟังคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะคะเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะมีการอยู่ร่วมกันทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าคำว่าสัมพันธภาพนั้นนะคะหมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของครอบครัวของเรานะคะคำว่าสัมพันธภาพนะคะก็คือหมายถึงการที่ทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันนะคะมีบุคคลหลายๆคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะการที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความรักแล้วก็ความผูกพันกันนะคะดังนั้นนะคะในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะไม่ทะเลาะกันนะคะหรือบางครั้งถ้าหากว่าเกิดการทะเลาะกันผิดใจกันอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็เป็นไงเราก็ให้อภัยกันก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวของเราได้ดีและมีความสุขนั่นเองนะทีนี้นะคะมาดูกันว่าจะมีวิธีการใดบ้างนะคะที่เราจะปฏิบัตินะคะตนเพื่อที่จะให้สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวตอนนี้อยากให้เด็กๆลองช่วยกันคิดดูก่อนในแต่ละกลุ่มของตัวเองนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนยังไงเพื่อที่จะทำให้อยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษากันนะคะลองพูดคุยกันได้เลยเชิญได้เลยค่ะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางปรึกษากับเพื่อนๆนะคะลองคุยกันซิว่าการที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวนั้นเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นเราจะปฏิบัติยังไงดีถ้าเราอยากให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ทะเลาะกันเราควรจะปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเรายังไงลองช่วยกันยังไงจะอยู่อย่างมีความสุขเราต้องทำยังไงทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมอะไรดี
4: กินข้าว
0: ง่ายๆเลยกินข้าวร่วมกันไปเที่ยวนะคะมีคำตอบหรือยังกลุ่มนี้ทำอะไรบ้างเราจะปฏิบัติตัวยังไง
5: จ
0: ัดงานปาร์ตี้เลยอย่างวันเกิดใช่ไหมคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราจะแบบทำกับครอบครัวแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเรานั้นมันดียิ่งขึ้น
5: การทำ
0: ปลูกผักสวนครัวด้วยกันแล้วกลุ่มนี้มีคำตอบเป็นของตัวเองหรือยัง
1: ม
0: ีหรือยังทำอะไรบ้าง
1: ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างไม่ทะเลาะกันครับ
0: ยังไงอะทำกิจกรรมอะไรบ้างทำด้วยกัน
1: กินข้าวครับ
5: ไปเที่ยว
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวกินข้าวจัดงานวันเกิดอะไรแบบนี
5: ้ไปเล่น
1: ไปใหม
0: ่
1: ไปเล่น
5: ไปใหม่คนที
0: ่ไม่อะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเราจะปฏิบัติยังไงช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพราะเราอยู่กันคนในครอบครัวเราอาจจะมีหลายคนเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมช่วยงานบ้านทำงานบ้านด้วยกันนะพูดคุยกันอะไรแบบนี้อะไรนะคะรู้จักขอโทษดีมากกลุ่มนี้ล่ะคะมีคำตอบหรือยังมีแล้วนะเราจะปฏิบัติตัวยังไงดีจะปฏิบัติยังไงให้อยู่กับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
6: ไม่ทำลายเกณฑ์ไม่ทำตามคำสั่งที่ผู้ใหญ่
0: เชื่อฟังคำสั่งสอนทำตามคำสั่งตั้งใจเรียนอ่ะเยี่ยมมากไม่พูดโกหก
7: ตั้งใจเรียนไม่พูด
0: อะไรค่ะนักเรียนนะคะจากที่ได้ฟังจากหลายๆกลุ่มมานะมีคำตอบที่หลากหลายมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าคำตอบของแต่ละกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะใช้ไมค์ในการตอบนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังคำตอบของเราไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่1นะคะ1 2 3 4และ5นะกลุ่มที่1พร้อมมั้ยคะพร้อมนะพร้อมแล้วเชิญได้เลยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนยังไงนะคะเพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวของเรา
2: ไม่เกเรค่ะ
0: ไม่เกเรนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: ค่ะใช่มั้ยคะเยี่ยมมากเลยต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
2: ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเยี่ยมมากเลยก็อาจจะแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันหลากหลายนะคะต่อมากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
2: จัดงานวันเกิดค่ะ
0: จัดงานเกิดให้กับคนในครอบครัวของเรานะเวลาที่เป็นวันที่สำคัญของคนในครอบครัวเนี่ยเราก็เป็นไงจัดให้นะคะจัดงานวันเกิดให้นะต่อมาค่ะกลุ่มไหนกลุ่มที่4ต่อเลยกลุ่มที่4ต่อเลย
8: ฉลองปาร์ตี้ครับ
0: ฉลองปาร์ตี้อะไรเอ่ยเช่นงานอะไรครับ
8: ปีใหม่ครับ
0: ปีใหม่งานวันสำคัญหรือเทศกาลที่สำคัญต่างๆเราก็เป็นไงนะคะมาจัดงานเลี้ยงนะคะจะได้อยู่ด้วยกันนะเยี่ยมมากเลยและกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรา
2: ช่วยเหลือกันค่ะ
0: ช่วยเหลือกันนะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับคนในครอบครัวของเราเราก็ต้องเป็นไงช่วยเหลือกันบางครอบครัวอาจจะมีหน้าที่นะคะทุกคนอาจจะมีหน้าที่ที่บ้านใช่ไหมคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้นะคะเราจะเห็นแล้วว่าจากคำตอบของนักเรียนนะคะทุกกลุ่มเลยเนี่ยเราก็มีวิธีการปฏิบัติตนที่หลากหลายใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนั้นที่คุณครูสกิจะนำมาเป็นความรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างตอนนี้ให้ทุกคนนะคะนั่งตัวตรงค่ะพร้อมที่จะรับฟังความรู้ของเราในวันนี้กลุ่มไหนยังมีเสียงอยู่มีไหมเอ่ยหรือว่าเสียงดังมาจากนักเรียนปลายทางหรือเปล่ามีไหมคะไม่มีเนาะทุกคนตั้งใจกันหมดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราจะมารับฟังความรู้วันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูกันข้อที่หนึ่งเลยนะคะวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะคะอย่างแรกเลยคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกันเป็นประจำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาที่เห็นไหมเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนทำกิจกรรมหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายเวลาที่เรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็อาจจะไปพูดคุยกับคนที่บ้านไปเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะคะการพูดคุยกันทุกเรื่องอันนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อใจนะคะเวลาที่เราอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเราได้พูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะเราอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆนะคะหรือว่าได้รับการแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะดังนั้นคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเป็นไงก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะรับฟัง นะคะคนในครอบครัวอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะพร้อมทั้งให้คำแนะนำช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วยดังนั้นนะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะหรือว่ามีความไม่สบายใจอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเป็นไงพูดคุยกับคนในครอบครัวได้เลยนะคะต่อมาค่ะนอกจากการพูดคุยแล้วนะคะการให้เวลากับคนในครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบางครอบครัวเนี่ยเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานใช่ไหมคะระหว่างวันคุณพ่อคุณแม่ทำงานเราก็มาโรงเรียนนะคะเราก็ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเราจะต้องหาเวลานะคะอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้นะคะหรือว่าเวลาตอนเย็นที่เรามากินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะได้ทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นการมีเวลาให้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะวันหยุดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยไหนมีครอบครัวไหนไหมที่แบบว่าไปเที่ยวด้วยกันวันเสาร์อาทิตย์มีไหมคะมีไหมเอ่ยหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามร่วมกันกับคนในครอบครัวหลายครอบครัวเลยนะคะเราจะมีการให้เวลากับคนในครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเยี่ยมมากเลยต่อมานอกจากการให้เวลาแล้วนะคะการเคารพซึ่งกันและกันบางคนอาจจะคิดว่าเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวไงเราไม่ต้องเกรงใจก็ได้ถูกไหมเราจะพูดอะไรกับเขาก็ได้แบบนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่มจากปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเราก่อนเนาะการเคารพไม่จำเป็นจะต้องสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการยกมือไหว้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่การเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือการเคารพความเป็นส่วนตัวการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะการที่เราไม่ไปเป็นไงไม่ไปวุ่นวายนะคะคนในครอบครัวของเรามากจนเกินไปนะคะหรือว่าการเคารพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวก็อาจจะมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราเคารพความเป็นส่วนตัวเคารพในคำพูดของเขาแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นนะคะในแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราก็ต้องเป็นไงให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันนะคะอย่ามองว่าก็เพราะว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เราสนิทด้วยดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องพูดดีกับเขาก็ได้นะคะยังไงเขาก็ไม่โกรธเราอยู่แล้วนะคะความคิดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราจะต้องเป็นไงเริ่มทำดีกับคนในครอบครัวของเราก่อนนะคะเมื่อเวลาที่เด็กๆไปใช้ชีวิตข้างนอกมาโรงเรียนมาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่ในสังคมต่างๆเงี้ยเราก็สามารถนำสิ่งต่างๆที่เราทำกับคนในครอบครัวเนี่ยไปทำกับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะนอกจากการเคารพกันแล้วมาดูนะต่อมาค่ะก็จะเป็นการให้ความสำคัญการให้ความสำคัญอันนี้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแน่นอนว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับเราอยู่แล้วถูกไหมท่านให้ความสำคัญกับเราอยู่แล้วการให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะทำให้คนในครอบครัวรู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนสำคัญนะเราเป็นคนสำคัญอย่างที่เมื่อกี้กลุ่มที่3ใช่ไหมคะบอกว่าวิธีการปฏิบัติที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยนะคะอย่างเช่นการจัดงานวันเกิดแบบนี้เนี่ยหรือว่าการซื้อของให้การให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆในวันสำคัญเนี่ยถือว่าเป็นการให้ความสำคัญแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆลองดูนะว่าในครอบครัวของเรานะคะบางทีอาจจะมีวันสำคัญต่างๆวันเกิดแบบนี้วันเกิดคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะหรือพี่หรือน้องของเราเนี้ยเราก็อาจจะมีคำอวยพรหรือว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับพวกเขาได้อันนี้ก็จะเป็นการให้ความสำคัญกันนะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญนะคะได้รับการเอาใจใส่เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าคนในครอบครัวไม่สนใจกันเลยไม่ใส่ใจกันเลยไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงนะคะหรือไม่ได้สนใจวันนึงไม่คุยกันเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไงแย่ไหมคะแย่เนาะบางทีเราไม่อยากอยู่บ้านเลยพออยู่บ้านแล้วเหงาอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะคุยกับใครไม่มีใครแบบว่า

0: ว่าปรึกษาได้เลยแบบนี้มันก็จะทำให้นะคะคนในครอบครัวรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากกลับบ้านนะต่อมาค่ะนอกจากการให้ความสำคัญกันแล้วนะคะการแก้ปัญหาร่วมกันเชื่อว่าบางครอบครัวหรือว่าทุกครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินปัญหานะคะการพูดคุยกันกับคนในครอบครัวนะคะการทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร่วมกันแก้ไขการแก้ไขเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยเหตุผลไม่ทะเลาะกันถ้าเรามัวมาแบบว่าโทษกันเธอนั่นแหละเป็นคนผิดเธอนั่นแหละทำไม่ถูกอะไรแบบนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะคลี่คลายไหมมันจะได้รับการแก้ไขไหมลูกไม่นะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะทะเลาะกันทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเป็นไงยิ่งแย่ลงนะคะดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานะคะอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยพูดคุยกันนะอยากคุณครูสกิอยากรู้ว่าแต่ละครอบครัวของนักเรียนเนี่ยเรามีการพูดคุยกันในช่วงเวลาไหนบ้างเวลาไหนที่เราจะคุยกันมากที่สุดมีคนในครอบครัวแบบมาคุยกันปรึกษากันมีไหมเราจะคุยกันช่วงไหนช่วงไหนเอ่ย
1: วันหยุด
0: วันหยุดวันเกิดเวลาว่างแต่ว่าวันเกิดมีปีละหนึ่งครั้งแบบนี้เราต้องรอปีนึงเลยเหรอถึงจะได้คุยกันอ่ะเราไม่ได้คุยกันทุกวันเลยเหรออ่ะตอนนี้มีเพื่อนยกมือแล้วจากกลุ่มที่5เราสามารถพูดคุยกันได้เวลาไหนบ้างคะช่วงเวลาไหนบ้าง
2: กินข้าวค่ะ
0: เอาเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการกินข้าวใช่ไหมคะก็จะมีการพูดคุยกันก็จะมีทุกคนมานั่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็พูดคุยอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้มีปัญหากับเพื่อนไหมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้หรือนอกจากการกินข้าวแล้วนะคะนอกจากการกินข้าวแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาอื่นกินข้าวเสร็จอาจจะมานั่งดูทีวีด้วยกันแบบนี้นะคะหรือว่าช่วงเวลาที่ทำกับข้าวแบบนี้มีใครไหมเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวช่วยกันทำกับข้าวที่บ้านก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นไงก็ทุกคนได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทำกิจกรรมร่วมกันทำกับข้าวพูดมีการพูดคุยกันต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะนอกจากการพูดคุยกันแล้วนะคะแน่นอนว่าการให้อภัยกันเมื่อกี้นี้คุณครูสกิได้ยินจากกลุ่มไหนนะที่บอกว่ามีการให้อภัยกันด้วยกลุ่มที่4หรือเปล่าตอนที่เดินถามนะคะเวลาที่เรามีปัญหากันนะคะเวลาที่เรามีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยการให้อภัยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราควรที่จะกล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดมีใครไหมที่กลัวเวลาตัวเองทำผิดแล้วกลัวมากมีไหมหลายคนอาจจะกลัวนะคะหลายคนอาจจะกลัวค่ะเอามือลงนะคะบางคนอาจจะกลัวตอนเด็กๆคุณครูชากิก็กลัวเหมือนกันนะเวลาที่เราทำผิดเรากลัวกลัวว่าแม่จะตีกลัวว่าแม่จะดุใช่ไหมคะหรือว่าเวลาอยู่โรงเรียนแล้วทำผิดแล้วกลัวครูจะดุกลัวครูจะตีแบบนี้นะให้เด็กๆเปลี่ยนความคิดนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำผิดนะคะเราควรที่จะเป็นไงยอมรับผิดหรือว่าโทษเพื่อนแบบนี้ยอมรับผิดใช่ไหมคะเราควรที่จะยอมรับในสิ่งที่เราทำนะเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเขาจะดุด่านะคะหรือว่าเขาจะว่าเราถ้าเราทำผิดแล้วยอมรับในสิ่งที่เราทำยอมรับผิดนั้นนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าแถมโกหกอีกใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆนะคะทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆมันจะติดตัวเราไปนะคะเวลาที่เราไปอยู่ในสังคมอื่นๆแล้วเราไปทำแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยดังนั้นกล้าทำก็กล้าที่จะยอมรับนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำผิดอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันผิดครั้งต่อไปก็อย่าทำอีกแค่นั้นเองนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยอยู่แล้วนะเพราะว่าการผิดแล้วยอมรับผิดอันนี้ถือว่าเป็นการรับผิดชอบการกระทำของตัวเราเองนะคะทีนี้ค่ะนอกจากการให้อภัยกันนะคะการทำกิจกรรมร่วมกันเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวหลายครอบครัวเลยจะต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอยู่แล้ว นะคะการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวเนี่ยนะคะต้องเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวทำแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวได้ทีนี้มันก็จะมีหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายกิจกรรมมากๆเลยทีนี้ค่ะคุณครูสกิอยากรู้ว่ากิจกรรมใดบ้างที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวอยากให้ทุกกลุ่มพูดคุยกันเดี๋ยวขอตัวแทนจากทุกกลุ่มเลยนะคะในการตอบคำถามคำถาม

0: เมื่อทำแล้วจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวนะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มคิดกันก่อนนะตอนนี้มีกลุ่มที่2ใช่ไหมคะพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วกลุ่มที่1พร้อมหรือยังคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะขอ1กลุ่มละ1กิจกรรมนะคะเด็กๆคะขอกลุ่มละ1กิจกรรมเท่านั้นนะคะจะลองดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำร่วมกับคนในครอบครัวและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยตัวแทนคือใครเอ่ยเชิญเลยครับ
1: รับประทานอาหารร่วมกันครับ
0: เป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะคะเยี่ยมมากเลยการรับประทานอาหารร่วมกันนอกจากการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างดีกว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ไปเที่ยวด้วยกันค่ะ
0: ไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดนะคะไปเที่ยวด้วยกันกลุ่มที่3บางกลุ่มอาจจะมีความคิดที่คล้ายกับเพื่อนไม่เป็นไรนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ขึ้นปีใหม่ค่ะ
0: จัดงานขึ้นปีใหม่ที่บ้านแบบนี้เหรอคะเยี่ยมมากนะคะงานวันสำคัญนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4
4: ดูหนังครับ
0: ดูหนังด้วยกันดูละครด้วยกันที่บ้านนะคะเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5
5: ทำอาหารร่วมกันครับ
0: ทำอาหารร่วมกันนะคะเราจะเห็นว่าจากกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะก็จะมีความหลากหลายเลยนะคะบางกิจกรรมเนี่ยเราทำร่วมกับครอบครัวที่บ้านนะคะหรือบางกิจกรรมอาจจะไปทำนอกบ้านไปเที่ยวนะคะหรือไปตามสถานที่ต่างๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวอย่างอันแรกเลยนะคะเหมือนที่กลุ่มที่1ใช่ไหมคะได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะการเป็นไงการรับประทานอาหารร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะที่เชื่อว่าหลายครอบครัวหรือทุกครอบครัวเลยเนี่ยเราทำร่วมกันอยู่แล้วทุกวันด้วยนะคะทำทุกวันทำร่วมกันทุกวันนอกจากการรับประทานอาหารแล้วมีไหมบางครอบครัวช่วงอาจจะเป็นวันหยุดหรือวันพระแบบนี้ค่ะไปเข้าวัดทำบุญร่วมกันหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันบางครอบครัวไม่ได้นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะอาจจะนับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาคริสต์แบบนี้เราก็จะไปโบสถ์เราก็จะไปสุเหร่าอะไรแบบนี้นะคะไปทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันนอกจากนี้แล้วไปเที่ยวเมื่อกี้กลุ่มไหนนะที่บอกกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2บอกว่าช่วงวันหยุดนะคะถ้าหากว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะมีการไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่าไปกินข้าวนอกบ้านไปเดินห้างไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนอกบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นไงสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ครูสกิยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูกันเนาะทีนี้ค่ะเรามาถึงกิจกรรมของเราบ้างดีกว่ากิจกรรมที่เราจะทำด้วยกันในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะในชื่อของกิจกรรมว่าครอบครัวสุขสันต์มีสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวสุขสันต์มีสัมพันธ์ที่ดีจะให้นักเรียนทำอะไรจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเลยเนี่ยร่วมกันแนะนำกิจกรรมที่เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะคนละ1กิจกรรมนะให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมไหนบ้างที่เราอาจจะทำร่วมกันกับคนในครอบครัวของเราเราทำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะคนละ1กิจกรรมพร้อมกับวาดภาพประกอบแล้วก็นำเสนอหน้าชั้นเรียนนะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะได้วาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนทำกับครอบครัวบ่อยๆนะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมเนาะในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนคุณครูปลายทางค่ะชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นนะคนละ1แผ่นนะคะให้เราวาดภาพกิจกรรมที่เราทำร่วมกับครอบครัวเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวอะไรก็ได้นะคะ

จะเป็นกิจกรรมที่เราตอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปเที่ยวรับประทานอาหารด้วยกันนะคะฟังเพลงดูหนังด้วยกันไปวัดทำบุญนะคะไปเดินห้างไปเที่ยวห้างด้วยกันได้หมดเลยนะคะจะเป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่านอกบ้านก็ได้นะคะคนละ1แผ่นนะคะเดี๋ยวรับของตัวเองไปเลยนักเรียนสามารถวาดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะขาดหนึ่งใบใช่ไหมอ่ะให้เพื่อนหน่อยให้เพื่อนโอ้โหครบไหมนั่งดีๆนั่งดีๆกระโปรงทำดีๆครบไหมคะครบพอดีมีใครยังไม่ได้กระดาษไหมไม่มีนะทุกคนได้กระดาษแล้วลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลย

0: ทำผลงานของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานจากนักเรียนในห้องกันนะคะว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวของเราตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วใช่ไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะกลุ่มที่4ใครที่เสร็จแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยลูกและกลุ่มอื่นล่ะคะมีไหมเอ่ยใครที่เสร็จแล้วตอนนี้มีไหมยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะของเพื่อนกลุ่มที่4กันนี่เลยนะคะทั้ง2คนนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวนะเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยของเราค่ะของเราทำกิจกรรมอะไรกับคนในครอบครัวคะลูก
1: ดูหนังร่วมกันค่ะ
0: มีการดูหนังร่วมกันนะคะดูหนังดูละครร่วมกันอันนี้เราดูหนังที่ไหนเอ่ย
1: บ้านค่ะ
0: ที่บ้านนะคะดูหนังที่บ้านร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เราสามารถทำกับคนในครอบครัวได้ที่บ้านเนาะนอกจากดูหนังแล้วนะคะของเราเป็นกิจกรรมอะไรครับ
2: ไปเที่ยวครับ
0: ไปเที่ยวในภาพนี้เราไปเที่ยวที่ไหนครับลูก
2: น้ำตกครับ
0: ไปเที่ยวน้ำตกกับครอบครัวนั่นเองนะคะบางครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลาว่างในวันหยุดเราก็อาจจะไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันแบบนี้นะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยแล้วเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะจากกิจกรรมที่เด็กๆทำไปนะคะเราจะเห็นว่าหลายครอบครัวเลยก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันที่หลากหลายทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างและมีกิจกรรมใดบ้างที่เราจะสามารถทำหรือปฏิบัติกับคนในครอบครัวได้นะคะซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้คนในครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติตนนั้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถนำวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือบัตรคำในกิจกรรมเกมใบ้คำนั่นเองซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้นะคะดูเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับครอบครัวของตนเองได้สำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
3: นักเรียนทุกคนกำลังเคารพ

0: วัสดีครับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงปิดเทอมก็คือข่าวเกี่ยวกับอาการติดเกมของเด็กๆครับและหากว่าเราติดเกมอยากจะเลิกจะต้องทำอย่างไรดีครับโอ้โหยังเล่นเกมอยู่เลยติดเกมเปล่าเนี่ย
1: ผมไม่รู้เลยครับว่าผมติดเกมหรือไม่ติดเกมเล่นแค่สนุกสนุก
0: ครับ
1: ไม่น่าจะติดเกมเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูระดับการติดเกมของพิมพ์ดีกว่าว่าอยู่ที่ระดับไหนดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนสามารถจะเล่นเกมได้แต่จะต้องเล่นให้พอดีและจะต้องไม่เล่นจนเกินพอดีครับ
1: ถ้าผมเล่น1ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับ
0: 1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เล่นได้ครับ
1: แต่ถ้าผมเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงล่ะครับ
0: โอ้โหเพิ่มครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ค่อยอยากเลยนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่า

0: ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยในการเรียนรู้ก็พอเล่นได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอลุย3ชั่วโมงเลยนะคะ
0: โอ้โห3ชั่วโมงเลยนะครับทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ
1: การบ้านเหรอครับเดี๋ยวทำครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่นเกมก่อนนะคะ
0: ตอนนี้อะไรก็มายับยั้งไม่อยู่แล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเกมควบคุมเราหมดเลยครับ
1: ผมไม่สนใจอะไรแล้วการบ้านไว้รอบเพื่อนถ้าผมไม่ชนะด่านนี้ผมจะไม่นอน
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าคนเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเล่นคนครับอาการน่าเป็นห่วงครับนี่คือกล่องกลับใจครับกล่องใบนี้นะครับมีเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ติดเกมมาเล่าสู่กันฟังครับโดยแบ่งเป็นการกลับใจด้วยตัวเองและการกลับใจเพราะผู้อื่นครับเรื่องแรกในกล่องกลับใจนะครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับมีผลการเรียนที่ตกต่ำครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอและเพื่อนติดเกมออนไลน์อย่างหนักครับผลการเรียนเริ่มตกต่ำจนในที่สุดนะครับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงครับ
1: พี่เขาถูกให้ออกมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนที่เล่นเกมอื่นๆใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าพี่เขาไม่มาพบกับกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจใบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอครับทำให้เธอค้นพบความหมายในชีวิตครับกลับมาคิดได้ว่าถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนอย่างแน่นอนเธอจึงตั้งใจเรียนแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลิกเล่นเกมแล้วในท้ายที่สุดครับนี่คือความสำเร็จของเธอครับเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่ากล่องกลับใจใบนี้แหละครับ
1: เยี่ยมเลยครับกลับใจได้ด้วยตัวเองเย
0: ้กล่องกลับใจเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้านครับคิดว่าเขาหนีเพราะอะไรครับ
1: เขาคงไปเที่ยวมั้งครับ
0: เขาไม่ได้หนีจากบ้านเพราะว่าไปเที่ยวครับแต่ว่าหนีออกจากบ้านเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านครับเขาเป็นเด็กที่เล่นเกมมากติดเกมอย่างยิ่งเล่นอย่างไม่รู้เวล่ำเวลาครับพ่อแม่ก็พร่ำบ่นจนเขาทนไม่ไหวอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่อยากฟังเสียงบ่นของพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับน้องพิมพ์คิดว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงครับ
1: เขาคงเล่นร่อนลำบากนะคะ
0: แน่นอนครับแต่ครอบครัวนี้โชคดีที่มีพ่อและแม่ครับค้นพบกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจนะครับทำให้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตลอดกาลครับทันทีที่เห็นลูกเล่นเกมอยู่ครับพ่อและแม่โผเข้าไปกอดลูกด้วยความรักครับพลังรักจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในตู้เกมแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ครับทำให้เขาค้นพบชีวิตใหม่กลับคืนสู่สังคมได้ด้วยความรักของครอบครัวครับ
1: โอ้โหเรื่องนี้พ่อแม่ช่วยลูกกลับใจ
0: สังคมของเรายังมีคนติดเกมอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ครับพี่ซุปอยากให้น้องๆทุกคนศึกษาผ่านกล่องกลับใจเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องเล่นเกมอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเกมครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรามีประเพณีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้นะคะในข้อที่2สามารถปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะรวมถึงในข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราจะทบทวนจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนักเรียนยังจำได้ไหมคะที่เราเรียนกันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาอะไรกับศาสนาอะไรนะคะศาสนาคริสต์กับศาสนาอะไรเอ่ยกับศาสนาอิสลามนะคะในครั้งที่แล้วซึ่งวันนี้เราจะมีการทบทวนกันนะคะคุณครูจะมีภาพให้แล้วก็มีคำใบ้ให้แล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองร่วมกันทายสิคะว่าภาพที่ครูกำหนดเกี่ยวกับศีลอะไรใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตด้านล่างมีอะไรเอ่ยมีนาฬิกาเราจะมีการกำหนดเวลาให้นะคะนักเรียนได้ดูภาพแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครูเริ่มจับเวลาได้เลยนะคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคำใบ้ของครูคือใช้ในการลบล้างบาปกำเนิดหมดเวลาค่ะในใครทราบคะนักเรียนนักเรียนปลายทางทราบหรือยังคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทราบแล้วสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะเอามือลงก่อนค่ะในใครทราบคำตอบแล้วเอามือลงค่ะเอามือจับหู1 2ให้คุณครูนับถึง3ก่อนนะคะ1 2 3ยกขอตัวแทนกลุ่มที่3นะคะเป็นภาพของพิธีอะไรคะนักเรียนใช้ในการลบล้างบาปกำเนิด
1: ศีลล้างบาปครับ
0: ศีลล้างบาปเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันเรามาดูเฉลยกันเลยนั่นก็คือ
2: ศีลล้างบาป
0: ศีลล้างบาปนะคะอยู่ในศาสนาอะไรนะคะนักเรียน
2: คริสต
0: ์ถูกต้องนะคะต่อไปในข้อต่อไปเห็นภาพไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นภาพไหมเอ่ยต่อไปเป็นคำใบ้นั่นก็คือการนมัสการพระเจ้าของศาสนาอิสลามพร้อมไหมคะลองช่วยกันคิดสิคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเกี่ยวกับพิธีอะไรเอ่ยหมดเวลาแล้วเอามือลงก่อนนะคะเอามือจับหู1 2 3ยกขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเกี่ยวกับพิธีอะไรคะนักเรียน
1: ละหมาดค่ะ
0: เกี่ยวกับการละหมาดถูกต้องไหมเอ่ย

0: นาอะไรคะศาสนาอิสลามถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยคุณครูขอถามอีกนิดนึงนะคะการละหมาดของศาสนาอิสลามจะกระทำวันละกี่ครั้งคะนักเรียนตอบดังๆสิคะ5ครั้งถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสามารถทำวันละ5ครั้งหรือ5เวลานั่นเองนะคะผู้ชายสวมหมวกเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นในขณะที่ก้มลงละหมาดนะคะต่อไปไหนใครทราบแล้วเอ่ยยังนะคะคำใบ้นั่นก็คือมีความเกี่ยวข้องกับการกินขนมปังและไวน์องุ่นพร้อมไหมเอ่ยคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเป็นพิธีอะไรหมดเวลานะคะนักเรียนเอามือจับหูยกค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเป็นพิธีอะไรคะ
1: ศีลมหาสนิทค่ะ
0: ศีลมหาสนิทถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าศีลมหาสนิทใช่ไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งเป็นการทานขนมปังกับไวน์องุ่นขนมปังสื่อถึงอะไรคะสื่อถึงอะไรคะเนื้อหนังมังสาใช่ไหมคะของพระเจ้าแล้วไวน์องุ่นล่ะคะสื่อถึงอะไรเลือดเนื้อของพระเจ้าแสดงถึงความเป็นอะไรคะแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะหรือความสามัคคีนั่นเองต่อไปนักเรียนรู้หรือไม่ว่าภาพ1กับภาพ2แตกต่างกันอย่างไรคะภาพ1เป็นภาพอะไรเอ่ยในความคิดของนักเรียนจากที่นักเรียนเห็นรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามดูภาพและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะภาพ1เป็นภาพอะไรนะคะเป็นภาพการบวชเนนแล้วภาพ2ล่ะคะบวชพระหรือเรียกว่าการอุปสมบทแล้วบวชเนนเรียกว่าอะไรคะนักเรียนใครทราบบ้างเอ่ยการบวชเนนเรียกว่าอะไรรู้หรือไม่คะแล้วนักเรียนปลายทางทราบไหมคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทราบสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะภาพที่1เป็นภาพการบวชเนนเรียกว่าการบรรพชานะคะเป็นการบวชเนนซึ่งคนที่จะบวชเนนได้นะคะนักเรียนต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปค่ะนักเรียนที่จะสามารถบวชเนนได้แล้วการบวชเนนนะคะจะสืบถือศีลทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นการที่ผู้ปกครองฝากบุตรชายของตนเองนะคะให้ไปอบรมสั่งสอนกับพระนะคะที่วัดซึ่งเรียกว่าการบวชเนนหรือเรียกว่าอะไรคะการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเนนต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปคะเจ็ดขึ้นไปเก่งมากแล้วต้องถือศีลกี่ข้อคะนักเรียน
2: 10
0: ข้อเก่งมากนะคะอันนี้คือการบวชเนนต่อมาภาพที่2เป็นการบวชอะไรคะการบวชพระหรือเรียกว่าการอุปสมบทนะคะเป็นการบวชพระซึ่งการบวชพระต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปคะนักเรียนตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วถือศีลกี่ข้อคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบไหมคะต้องถือศีลทั้งหมด227ข้อนะคะเยอะไหมคะเยอะนะคะอาจทบทวนอีกหนึ่งครั้งการบรรพชาหรือการบวชเนนถือศีลกี่ข้อคะ10ข้อแล้วต้องมีอายุตั้งแต
2: ่
0: 7ปีขึ้นไปต่อมาการบวชพระหรือเรียกว่าการอุปสมบทต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีคะ20ปีขึ้นไปถือศีลทั้งหมด227ข้อเก่งมากนะคะเป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะนักเรียนต่อไปในวันนี้เราจะมาดูการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

0: ของเรานะคะการดำเนินชีวิตของเราก็จะเริ่มตั้งแต่การเกิดการดำเนินชีวิตรวมถึงการตายหลังจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดก่อนอื่นเลยเราไปดูการอะไรก่อนคะแรก
1: การเก
0: ิดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นเด็กแรกเกิดไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือการเกิดการเกิดของเด็กแรกเกิดเมื่อมีอายุครบ1เดือนเนี่ยก็จะมีการทำอะไรเอ่ยการโกนผมไฟใช่ไหมคะเป็นประเพณีที่กระทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะตั้งแต่เด็กอายุ1เดือนจะมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรับขวัญเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับเด็กแรกเกิดใช่ไหมคะก็จะมีการโกนผมไฟเพื่อให้สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของเด็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นประเพณีของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเกิดนะคะตั้งแต่แรกเกิดที่มีอายุกี่เดือนนะคะ
1: 1
0: เดือนเราก็จะมีการทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะโกนผมไฟตั้งแต่อายุ1เดือนเก่งมากนะคะนั่นคือการเกิดต่อมานอกจากการเกิดแล้วการดำเนินชีวิตหลังจากที่เราเกิดแล้วใช่ไหมคะ1เดือนพออายุ7ปีเราก็อาจจะมีการบวชสามเณรใช่ไหมคะหลังจากบวชสามเณรแล้วพออายุเท่าไหร่คะ20ปีก็จะมีการอุปสมบทใช่ไหมคะซึ่งเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่นะคะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และพัฒนาจิตใจของเราในการทำความดีให้จิตใจบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเราต้องอายุกี่ปีนะคะนักเรียนถึงจะมีการอุปสมบทได้อายุ20ปีขึ้นไปแล้วถือศีลกี่ข้อคะนักเรียน227ข้อเก่งมากนะคะเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะหลังจากมีการอุปสมบทแล้วเราก็ใครเคยเข้าร่วมพิธีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้างคะหรือบ้านนักเรียนอาจจะมีการทำบุญบ้านใช่ไหมคะซึ่งเป็นอมือลงค่ะซึ่งประเพณีหรือการทำบุญบ้านก็เป็นวิถีเป็นประเพณีในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งของคนไทยนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมคะไหนใครเคยเข้าร่วมพิธีทำบุญบ้านมั้งคะแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาทำอย่างไรบ้างมีการทำบุญบ้านใช่ไหมคะมีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความอะไรเอ่ยเพื่อความอะไรคะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อาศัยผู้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนอกจากมีการทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีการแต่งงานนะคะหลังจากที่มีการบวชอุปสมบทแล้วใช่ไหมคะก็มีการแต่งงานซึ่งการแต่งงานเนี่ยเป็นประเพณีสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยเพราะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่แต่งงานทำไมคะมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของพิธีกรรมแต่งงานจึงมีการสู่ขอการหมั้นและการแต่งงานนะคะเป็นการสร้างชีวิตคู่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนเรานะคะหลังจากนอกจากมีการแต่งงานแล้วต่อไปจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะซึ่งประเพณีที่นักเรียนทราบกันก็คือประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรคะนักเรียนกับสายน้ำทุกวันนี้เราใช้น้ำไหมคะเราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นก็มีการประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำเพื่อขอขมาแม่คงคานะคะก็เลยมีประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นก็จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12นะคะก็จะมีประเพณีลอยกระทงเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนอกจากมีประเพณีลอยกระทงมีประเพณีอะไรอีกคะนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราสงกรานต์ได้ไหมคะสงกรานต์ได้ในอดีตในสมัยสุโขทัยประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันอะไรนะคะวันขึ้นปีใหม่ของ ของไทยด้ว

0: ประเพณีสงกรานต์นอกจากสงกรานต์แล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนทำบุญตักบาตรได้ไหมคะทำบุญตักบาตรได้นะคะการเข้าพรรษาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้ไหมคะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันเข้าพรรษานะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเรานอกจากมีประเพณีแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนก็โยงไปถึงการประกอบอาชีพนะคะซึ่งการประกอบอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทำการเกษตรนะคะก่อนที่จะทำการเกษตรก็จะมีการทำขวัญข้าวการทำขวัญข้าวเนี่ยตามความเชื่อว่าพระแม่โพธิ์ศพนะคะมีพระคุณต่อการทำขวัญข้าวเป็นการขอกล่าวขอขมาก่อนที่เราจะปลูกข้าวนะคะเพื่อให้ต้นข้าวหรือผลผลิตที่เราจะทำประกอบอาชีพทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีมากนะคะดีขึ้นได้ผลผลิตที่เยอะๆนะคะต่อมาสุดท้ายเป็นการทำพิธีอะไรคะซึ่งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการทำพิธีศพใช่ไหมคะเมื่อสมาชิกในบ้านของเราหรือญาติผู้ใหญ่ของเราใช่ไหมคะเสียชีวิตลงผู้ที่อยู่ในบ้านก็จะร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตใช่ไหมคะนั่นก็คือการประเพณีการทำศพกับเสียชีวิตนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตชีวิตของนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีที่กล่าวมาไหมคะมีไหมคะซึ่งเป็นการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่การเกิดได้1เดือนใช่ไหมคะเกิดได้1เดือนทำอะไรนะคะนักเรียนเกิดได้1เดือนทำอะไรเอ่ย
1: โกนผมไฟ
0: หลังจากเกิด1เดือนแล้วผู้ชายที่อายุ7ปีสามารถทำอะไรได้บวชเนนเรียกว่าอะไรนะคะบวชเนนเรียกว่าอะไรการบรรพชาเก่งมากแล้วพออายุ20ปีขึ้นไปทำอะไรคะอุปสมบทหรือบวชพระนะคะแล้วหลังจากมีการบวชพระศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะมีการแต่งงานนะคะเพื่อสร้างชีวิตเพื่อสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็มีการประกอบพิธีต่างๆเช่นการลอยกระทงวันสงกรานต์ทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอะไรเอ่ยหลังจากนั้นก็การทำพิธีศพนั่นเองนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: การดำเน
0: ินชีวิตของคนเราทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคือกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในวันนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาร่วมกันเล่นกิจกรรมค่ะซึ่งคำชี้แจงของกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะสุ่มให้นักเรียนเลือกประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตพร้อมไหมคะนักเรียนนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่ามีประเพณีอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไหนลองพูดยกตัวอย่างให้คุณครูฟังสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะแล้วยกตัวอย่าง1ตัวอย่างประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่นักเรียนจำได้จากที่เราศึกษามาแล้วมีประเพณีอะไรบ้างนักเรียนจำประเพณีอะไรได้บ้างคะยกตัวอย่างให้ทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางทราบสิคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นประเพณีอะไรคะ
2: โกนผมไฟครับ
0: การโกนผมไฟเก่งมากเชิญนั่งนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะขออีกสักหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับตัวอย่างของเพื่อนค่ะจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วเบื้องต้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะซึ่งประเพณีการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่นักเรียนเข้าใจที่เราเรียนกันมาแล้วให้ยกตัวอย่างว่ามีประเพณีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ย
3: แต่งงานครับ
0: การแต่งงานเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะนอกเหนือจากการโกนผมไฟแล้วการแต่งงานแล้วมีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่

0: 2ค่ะมีอะไรอีกคะห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะนักเรียน
1: บวชเนนครับ
0: การบวชเนนเชิญนั่งเก่งมากนะคะการบวชเนนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไม้และตอบค่ะเพื่อนข้างๆเลยค่ะการบวชเนนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะนักเรียน
1: บรรพชาครับ
0: การบรรพชาแล้วการบวชเนนเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ7ปีขึ้นไปเก่งมากแล้วบวชเนนต้องถือศีลกี่ข้อคะนักเรียน
2: 10
0: ข้อ10ข้อเก่งมากยังไม่หมดนะคะเพื่อนตอบว่ามีการโกนผมไฟการแต่งงานการบวชเนนแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3นะคะถือไมค์ตอบคำถามที่แตกต่างจากเพื่อนกับสิคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: การอุปสมบทครับ
0: การอุปสมบทเก่งมากเชิญนั่งนะคะการอุปสมบทต้องอายุกี่ปีคะนักเรียน
2: 20
0: ปีขึ้นไปถือศีลกี่ข้อเอ่ย227ข้อเก่งมากแล้วอุปสมบทเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่ออะไรถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะอุปสมบทเพื่ออะไรคะทดแทน
1: พ่อกับแม่ค
0: ่ะทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนก็เข้าใจแล้วว่าประเพณีการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนลองอ่านสิคะข้อที่1พิธีอะไรคะการสองค่ะ
2: การแต่งงาน
0: สามค่ะ
2: การอุปสมบท
0: สี่ค่ะ
2: การอ
0: ุ
2: ปสมบท
0: ห้าค่ะ
2: การ
0: ท
2: ำพิธีศพ
0: หกค่ะ
2: การสอ
0: น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เจ็ดค่ะและ8ค่ะ
2: การทําบ
0: ุ
2: ญเพ
0: ื่อ
2: บ้านใหม่
0: จากคําที่ครูกําหนดให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพอจะทราบแล้วใช่มั้ยคะว่ามีประเพณีพิธีกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตใช่มั้ยคะพร้อมมั้ยคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วครูจะสุ่มเรียกเลขที่นะคะวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงตั้งใจฟังนะคะขอเลขที่17ค่ะใครเลขที่17เอ่ยเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าจากคำที่ครูกำหนดให้ให้นักเรียนเลือกมา1คำคิดว่าเป็นพิธีไหนคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพื่อนๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะพิธีไหนเอ่ยพิธีไหนคะนักเรียนสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะการโกนผมไฟถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังเหลืออีกไหมคะนักเรียน
2: เหล
0: ืออีกไหมคะยังเหลืออีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงคุณครูขอเลขที่ตั้งใจฟังนะคะขอเลขที่26ค่ะยังมีพิธีไหนอีกคะนักเรียนถูกต้องไหมคะการทำพิธีศพนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะถูกต้องแล้วหมดหรือยังคะนักเรียนยังไม่หมดใช่ไหมคะคุณครูขอเลขที่ เงียบเสียงค่ะแล้วตั้งใจฟังนะคะขอเลขที่5ค่ะเลขที่5นักเรียนต้นทางสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะการอุปสมบทถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลย

0: ยังไม่หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอเลขที่เลขที่20ค่ะใครเอ่ยเลขที่20เลือกพิธีไหนคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราพิธีไหนเอ่ยการแต่งงานถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยหมดหรือยังคะนักเรียนหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดใช่ไหมคะยังไม่หมดเพราะฉะนั้นขอเลขที่9บวก3เลขที่12นะคะผิดเหลือพิธีไหนคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกได้ว่าพิธีกรรมใดบ้างหรือประเพณีใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนเรานะคะต่อไปการอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะนักเรียนเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องไหมคะไม่เกี่ยวข้องแล้วการสอบถามราคาเกี่ยวข้องไหมเอ่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วการสืบค้นเกี่ยวข้องไหมคะไม่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องนักเรียนสามารถเลือกตอบไปแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเก่งมากปรบมือให้กำลังใจตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะดังๆนักเรียนทุกคนเก่งมากต่อไปนะคะจะเป็นคำถามชวนคิดพร้อมไหมคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางซึ่งคำถามชวนคิดข้อที่1ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนักเรียนภายในครอบครัวของเรานะคะมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างขอคนละ1ข้อขอตัวแทนกลุ่มที่2ก่อนค่ะตอบ1ข้อเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนตอบข้อต่อไปอะไรบ้างคะประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนักเรียนยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อสิคะ
1: การแต่งงานของพ่อแม่ค่ะ
0: การแต่งงานของพ่อแม่เก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนตอบว่าการแต่งงานของพ่อแม่แล้วขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: การละหมาดครับ
0: การละหมาดได้นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนักเรียนในศาสนาอิสลามใช่ไหมคะซึ่งมีการละหมาดด้วยต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะขอคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะนักเรียน
2: การบวชเนนครับ
0: การบวชเนนและบวชเนนพี่ชายต้องอายุเท่าไหร่คะ
2: 7ปีขึ้นไปครับ
0: 7ปีขึ้นไปนะคะเชิญนั่งค่ะซึ่งคำตอบของครูก็คือการแต่งงานของพ่อแม่ค่ะการบวชของพี่ชายใช่ไหมคะงานญาติผู้ใหญ่การทำขวัญเด็กแรกเกิดการทำขวัญเด็กแรกเกิดต้องอายุกี่ปีคะต้องอายุ1เดือนถูกต้องจะ1ปีได้ไหมคะไม่ได้ต้องอายุ1เดือนจะมีการทำขวัญเด็กแรกเกิดหรือเรียกว่าการหรือเรียกว่าการโกนผมไฟเก่งมากนะคะข้อต่อไปประเพณีใดที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีคะที่เพื่อนเราตอบไปแล้วที่มีการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ประเพณีอะไรคะถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะถ้านักเรียนปลายทางทราบคำตอบสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะประเพณีใดที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีคะนักเรียน
1: การอุปสมบทครับ
0: การอุปสมบทนั่นเองเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือในการเข้าร่วมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะในการเข้าร่วมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่5ถือไมค์และตอบคำถามค่ะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียนเราต้องแต่งกายที่ทำไมคะ
3: สำรวมค่ะ
0: มีความสำรวมแต่งกายที
3: ่เหมาะสมค่ะ
0: แต่งกายที่สุภาพเหมาะสมเก่งมากนะคะนอกจากสำรวมแล้วแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม

0: แล้วต้องทำไมอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4นะคะ
1: ทำตามกฎระเบียบครับ
0: ทำตามกฎระเบียบของประเพณีนั้นๆใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนซึ่งในการเข้าร่วมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนักเรียนควรปฏิบัติตนคือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสำรวมและมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยพูดจาที่ไพเราะใช่ไหมคะเป็นเด็กดีของผู้ใหญ่นะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่5ค่ะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตซึ่งอยู่ในหน้าที่47ของชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้เลยนะคะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงของใบงานที่5เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตกันนะคะซึ่งประกอบด้วยกี่ตอนคะนักเรียนซึ่งประกอบด้วยกี่ตอนคะ2ตอนตอนที่1ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแผนผังความคิดในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะส่วนตอนที่2นะคะนักเรียนให้นักเรียนบันทึกการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนว่าในชีวิตของนักเรียนเราเคยเข้าร่วมประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรบ้างแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากประเพณีนั้นๆ นะคะลงมือทำได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูจะมีแผนผังให้ดังนี้นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยจะมีใบความรู้ให้อยู่ในหน้าที่45และ46นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถดูใบความรู้ในชุดกิจกรรมควบคู่ไปด้วยได้นะคะการเกิดมีประเพณีบ้างเอ่ย1เดือนเราต้องทำอะไรคะ
2: โกนผมไฟ
0: โกนผมไฟประเพณีการการอะไร
2: การ
0: โกนผมไฟโกนผมไฟเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะการทำขวัญเด็กแรกเกิดได้นะคะหรือการอะไรอีกหนึ่งข้อคะนักเรียนการโกนผมไฟค่ะต่อไปถ้าการเกิดเราเขียนได้แล้วการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างคะในเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
2: การอ
0: ุ
2: ปสมบท
0: เขียนได้การบรรพชาหรือการบวชเนนได้ไหมคะได้นะคะมีการอะไรการอุปสมบทการอุปสมบทงานทำบุญบ้านได้ไหมคะในการดำเนินชีวิตงานทำบุญบ้านได้ไหมคะได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนแค่หัวข้อหลักๆใช่เขียนแค่หัวข้อหลักๆการดำเนินชีวิตก็จะมีการบวชการบวชแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะนักเรียน2ลักษณะนะคะก็คือการบรรพชาการบวชหรือการบวชเนนแล้วก็การอุปสมบทคือการบวชพระนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็มีการทำบุญบ้านมีการอะไรอีกคะการบรรพชาได้ไหมการบรรพชาหรือบวชเนนได้ค่ะถ้าการทำพิธีศพต้องอยู่ในขั้นไหนคะการอะไรการตายใช่ต้องอยู่ในแผนผังการตายนะคะในหัวข้อการดำเนินชีวิตสามารถมีหลายพิธีได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะการเกิดก็คือการ โกนผมไฟได้นะคะต่อไปการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างอุปสมบทการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะบรรพชาหรือการบวชเนนนะคะอุปสมบทหรือการบวชพระเขียนแค่หัวข้อค่ะเขียนแค่หัวข้อดูของเพื่อนไหนดูสิคะการบรรพชาหรือการบวชเนนต่อไปบรรทัดล่างการอะไรอีกการอุปสมบทเขียนแค่หัวข้อหลักใช่ได้ไหมคะใช่สามารถอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มดูได
3: ้สีดำเข้ม
0: สีดำเข้มตัวหนาถูกต้องมีการอุปสมบทการบรรพชาการขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานได้มีประเพณีไหมคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับประเพณีได้ไหมเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงได้ไหมเข้าประเพณีสงกรานต์ได้ไหมได้นะคะเรื่องของการทำบุญตักบาตรได้ไหมทำบุญตักบาตรได้ไหมคะได้นะคะเขียนลงไปเลยในหัวข้อการตายใช่ไหมคะก็เป็นประเพณีเกี่ยวกับงานศพได้ไหมคะนักเรียนใช่ใช่ต่อไปการเกิดมีการทำไม1เดือนเราต้องทำอะไร
3: การ
0: โพสต์ใช่เขียนลงไปได้ไหมคะถูกต้องต่อไปการตายการตายทำอะไร
3: ครูอธิบายได้ไหม
0: เขียนแค่หัวข้อก็ได้ถ้าเขียนไปแล้วไม่เป็นไรค่ะนี่ประเพณีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานอะไรเขียนลงไปเลยถูกต้องการโกนผมไฟต่อไปการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างได้เขียนลงไปการแต่งงานมีอะไรอีกอุปสมบทได้ไหมบรรพชาได้ไหมเขียนลงไปนักเรียนคะใครทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วสามารถทำตอนที่2ได้ประเพณีที่นักเรียนเข้าร่วมมีประเพณีอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตมีประเพณีอะไรบ้างได้เขียนลงไปอุปสมบทบรรพชาได้ไหมทำบุญขึ้นบ้านใหม่เขียนลงไปประเพณีที่นักเรียนเข้าร่วมคืองานแต่งงานใช่ไหมคะกิจกรรมที่เข้าร่วมคือพิธีการแต่งงานพิธีการแต่งงานสักครู่ค่ะนักเรียน
3: พิธีอันนี้พิธีท้องหันใช่ไหมครับ
0: ประเพณีลอยกระทงกิจกรรมที่เข้าร่วมมีกิจกรรมอะไรบ้างเรื่องของการลอยกระทงได้ค่ะนักเรียนจะเขียนในตอนที่2นะคะนักเรียนจะเขียนประเพณีอะไรก็ได้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนได้ค่ะกิจกรรมที่เข้าร่วมในพิธีลอยกระทงมีอะไรบ้างมีการทำอะไรลอยกระทงทำอะไรบ้างทำกระทงแล้วก็ลอยกระทงทำกระทงลอยกระทงแล้วประโยชน์ที่เราได้รับล่ะสงกรานต์มีการทำอะไรสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และกิจกรรมที่เข้าร่วมก็มีการทำอะไรก็คือการละหมาดนั่งลงใช่ประโยชน์แล้วก็เขียนลงไปสงกรานต์ลอยกระทงกิจกรรมที่เข้าร่วมสงกรานต์เราทำอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมเขียนลงไปประโยชน์ที่ได้รับจากพิธีอะไรคะประเพณีสงกรานต์เราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรคะ ประโยชน์ที่ได้รับคือเก่งมากค่ะประโยชน์ที่ได้รับของใช่เป็นการทดแทนบุญคุณของน้ำประโยชน์ที่ได้รับของวันสงกรานต์เป็นการเคารพญาติผู้ใหญ่ได้ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการลอยกระทงทำอะไรบ้างประโยชน์ที่ได้รับรู้ถึงบุญคุณของแม่น้ำใช่เขียนลงไปเลยว่าไงคะสะกดลองสะกดค่ะประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้รู้ถึงขั้นตอนพิธีต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมประโยชน์ที่ได้รับของการลอยกระทงก็คือร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงได้ในใครเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะประเพณีอะไรคะประเพณีสงกรานต์ประโยชน์ที่เราได้รับคืออะไรเราได้รับอะไรคะประโยชน์ที่เราได้รับจากประเพณีสงกรานต์คืออะไรได้รู้พิธีการต่างๆของประเพณีได้ร่วมสืบทอดประเพณีของไทยแล้วก็มีการเคารพญาติผู้ใหญ่เรียบร้อยหรือยังเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนทำใบงานที่5เรียบร้อยแล้วเราลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนในใครทำเรียบร้อยแล้วคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วลองดูเฉลยของคุณครูและใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนมาดูเลยซึ่งแผนผังเฉลยใบงานที่5นะคะนักเรียนดูค่ะตั้งแต่การเกิดมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยประเพณีการทำขวัญเด็กแรกเกิดประเพณีการโกนผมไฟถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนเขียนแล้วแสดงว่าถูกต้องหรือนักเรียนคนใดสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้นะคะนักเรียนต่อไปนอกจากการเกิดแล้วมีการอะไรคะการดำเนินชีวิตนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะในการดำเนินชีวิตก็จะมีการบรรพชาการอุปสมบทประเพณีแต่งงานหรือประเพณีงานมั่นในส่วนของงานแต่งงานนะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นอกจากมีการเกิดการดำเนินชีวิตแล้วสุดท้ายการอะไรคะนักเรียนสุดท้ายการตายในเรื่องของการชาปนกิจศพการฝังศพหรือประเพณีการทำศพนั่นเองนะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะต่อไปนะคะในตอนที่2ประเพณีที่นักเรียนเข้าร่วมนะคะยกตัวอย่างของคุณครูอาจจะเป็นประเพณีการแต่งงานกิจกรรมที่เข้าร่วมนะคะในพิธีงานแต่งงานก็จะมีการสู่ขอการมั่นการแต่งงานและพิธีทางศาสนาต่างๆนะคะซึ่งประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราไปเข้าร่วมงานแต่งงานใช่ไหมคะเราก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยที่มีการแต่งงานใช่ไหมคะเข้าใจสังคมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะต่อไปเราจะไปสรุปบทเรียนกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นของเราทุกคนทั้งนักเรียนและผู้ปกครองหรือชุมชนนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เกิดจนถึงตายเกิดมีพิธีอะไรนะคะการโกนผมไฟต้องทำตอนที่เด็กแรกเกิดอายุเท่าไหร่คะนักเรียน1 เดือนใช่ไหมคะทำเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลเพื่อให้สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์นะคะต่อไปมีการโกนผมไฟการทำขวัญเด็กแรกเกิดแล้วการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไหนใครเคยร่วมกิจกรรมหรือประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้างทำเพื่ออะไรคะทำเพื่ออะไรการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำเพื่อความเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ใครคะแก่ผู้ที่อยู่อาศัยเก่งมากนะคะนอกจากมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะมีการอุปสมบทหรือการบวชพระการบวชพระต้องอายุกี่ปีคะนักเรียนกี่ปีคะ20ปีขึ้นไปซึ่งการบวชมี2ลักษณะมีการบวชพระหรือเรียกว่าการอุปสมบทอีกอย่างหนึ่งก็คือการบรรพชาหรือการบวชหรือการบวชเนนต้องมีอายุกี่ปีคะ7ปีขึ้นไปเก่งมากนะคะก็จะมีนอกจากการบวชแล้วก็จะมีการแต่งงานนะคะเพื่อสร้างชีวิตครอบครัวของคนเราในปัจจุบันนะคะมีการแต่งงานแล้วก็มีการประกอบพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างเช่นประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำประเพณีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนเราในการดำเนินชีวิตนะคะนอกจากมีประเพณีแล้วหลังจากนั้นในส่วนของการตายก็จะเป็นการทำพิธีศพนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะเก่งมากนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นพิธีหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะคะและในบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมนะคะส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะในเรื่องของการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยใดๆบ้างคะนักเรียนมีข้อสงสัยไม่เอ่ยไม่มีนะคะแล้ววันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมคะเราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการโกนผมไฟการบรรพชาการอุปสมบทนะคะนักเรียนหรือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานและการเข้าร่วมประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการตายก็คือการทำพิธีศพใช่ไหมคะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
4: Oh.

0: ช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไม่โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม่โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
1: สงสัย
0: นะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
3: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
0: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี
1: ้
0: แม่เหล็กเนาะอาจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูซิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ย
4: ทองแดง
0: เส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำงี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
3: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
4: ์ไม่ได้
0: เนาะ
4: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: โอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
4: ไม่ได้หรอคะ
0: เอาล่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
4: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านหนึ่งเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบัวของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เอาแหละแล้วอีกด้านหนึ่งไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรานอนมองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
4: จืดติดได้ด้วยเหรอคะเหมือนแม่เหล็ก
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
3: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกระถางไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงทองแดงนี่ไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เอาล่ะตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันไปไม่หมดเลยนะ
4: ค่ะ
0: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไม่ดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี่ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไหมอ่ะหยุดหมุน
4: กลับมาเป็นเหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: หมุน
4: เร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆ เข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
4: ค่ะ
0: แต่พออาจารย์รีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
4: า
0: ะ
4: เกือบจะมันไปยืน
0: นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
3: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่1คือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่2คือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหมทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้แน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่การเปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆอ่ะลองเอามามือมาใกล้ๆไหมอุ่
4: นมาก
0: อย่าโดนนะ
4: ร้อนจะตายแล้ว
3: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
4: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเอ่ยเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
4: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
0: โอ้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เอ๊แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
4: ห
0: ิ
4: วค
0: ่
4: ะ
0: หิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
4: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
4: ดีเลย
0: ไปกันเลยกำลังอยู่ที
4: ่ร้านชาบู
0: หิวกันยัง
4: หิวแล้วค
0: ่
4: ะ
0: เพิ่งกินอะไรมาเองไม่ใช่เหรอเอาล่ะ
4: ไม่ได้กินอะไรมาเลยค่ะ
0: โอ้โอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างไหนเอาออกกันก่อน
4: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
0: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
4: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
0: โอเค
4: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
0: ้ดีมากโอเคไหมทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองที่หลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
4: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
0: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหม
4: แม่เหล็ก
0: โอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาลองกัน
4: ค่ะ
3: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
0: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะเราก็รอสักครู่ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่า กินน้ำเปล่าไปก่อน แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
4: ม
0: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหม
4: ถูก
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับ

0: เตานี้มั้ย
1: เหล็กค
2: ่
1: ะ
2: เหล็ก
3: เหล็ก
2: เหล็กอลูมิเนียม
0: อลูมิเนียมอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: ของแข็ง
0: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้มั้ย
2: อโลหะ
0: โลโอ้โอเคโลหะ
4: ทองแดง
0: ทองแดงมีอะไรอีก
2: ทองเงิน
5: น้องบอสทองเงินไม่มีนะ
0: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหม
6: เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
2: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
0: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
1: เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
0: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
2: พี่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
5: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
0: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
6: เด
0: ือ
6: ด
0: เริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
6: ไม่เดือด
0: ไม่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
2: ้หรือว่ามันเดือดคะ
0: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างสังเกตเนาะว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
2: ไม่เดือดแล้วค่ะ
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
2: ค่ะ
5: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
2: ค่ะ
0: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่เดือ
2: ด
1: ไม่เดือดคร
5: ับ นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
0: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
2: ไม่เดือดแน่นอน
0: เอาล่ะลองดู
2: ไม่เดือดแน่นอน
1: ไม่เดือดแน่นอน
5: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม่
0: เริ่มมีควันออกมาแล้วสังเกตไหม
2: เริ่มมีของอากาศด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เอาล่ะ
2: ไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้คร
0: ับดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
2: เด
0: ือ
2: ดแล้วเดือดแล้ว
1: เดือด
0: มาแล้วไหมมาแล้วไหม
2: เดือดแล้วค่ะ
1: ตาพี่เหรอ
2: เดือดจริงๆเหรอ
0: เดือดจริงๆเนาะ
2: เอ๊ะแต่ทำไมถึงเดือด
0: น
2: ะคะ
0: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์คิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
5: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
0: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
2: ะ
0: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยน
2: ะ
0: แล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนหนึ่ง
2: เทลงไป
0: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
2: แต่หนูว่านะคะ
0: จ้ะ
2: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
5: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
2: ่
0: โอ้สังเกตไหม
7: เ
0: หมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
2: า
0: ะแต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
2: ไม่เดือดเลย
0: แสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือดเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
5: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
0: เอาละครับ
2: ทำไมนู่น
0: สังเกตอะไรไหมว่ามาแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
2: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
0: ค่ะ
2: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อน
0: ใ
2: ช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล
7: ็
2: ก
7: เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: มันเป็นโลหะเป็นโลหะ
7: เหล็กก็เป็นโลหะทำไม
0: เหล็กก็เป็นโลหะ

0: อีกประเภทนึงแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดปุดอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
1: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
0: ตกรอบ
2: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: อันนี้ม
0: ัน
1: จะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
0: ก็ต้องลองไหมครับ
1: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
0: เอาล่ะ
1: เพราะว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่นอน
1: ไม่น่าจะเดือด
0: เอาล่ะ
1: อย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
0: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
1: เอปีผมยัง
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์กเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู่ก็คือ
1: ตะกั่ว
0: ได้แน่ๆใช่ไหม
2: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
0: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
1: คิดว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
1: อันนี้มันเริ่มจะเดือด
0: เลยเหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อนปุดๆแน่ๆสังเกตอะไรไหม
1: ตอนนี้ตรง
0: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
2: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
3: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
0: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างนึงที่ใช้ได้แน่ๆคือ
1: เหล็ก
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่ดันสามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยดันสามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดันเอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
1: ไม่เกิด
0: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
1: เพราะว่ามัน
0: ถ
1: ูกแล้วอีกอย่างมันเป็นตัวซ
0: ับ
1: น้ำด้วยมันไม่สามารถ
0: ใช่มันซับน้ำด้วย
4: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
3: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
0: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
1: ลวกค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: มีอะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะ
0: มืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วนประกอบ
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉย
1: ๆ
0: แต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตานี่แหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
3: ก็รู้แล้วครับทำยังไงให้พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวลุยกันเลย
4: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามก่อนเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไร
3: แม่เหล็ก
0: เลยเพราะว่าม
3: ีสายไฟครับ
0: สายไฟ
3: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
3: บูนะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผนวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย

0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
1: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
1: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนนี้นะ
1: ตรงนี้ว่านี้ในนี้ด้วย
0: ในไหน
1: นี่มันเส้นลวดนี
0: ่
1: อยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
1: ไฟฟ้าแสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อน
1: สร้างแม่เหล็ก
0: โดยการ
1: เอาไฟฉาย
2: ไฟ
1: ถ่านไฟฉาย
2: เอาถ่านไฟฉาย
0: มีถ่านไฟฉายแล้วมี
1: เส
0: ้
1: นลวด
0: แล
1: ้
0: ว
1: มาต่อพวกน
0: ี้แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
1: เอาถ่านไฟฉายม้วน
2: เอามาบอก
1: เอามาม้วนกับ
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนแล้วเห็นขดลวดนี้ไหม
1: เห็นค่ะ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
2: แล้วอย
0: ู่
2: ข้างล่างมั้งคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
1: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
1: มันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
1: นี่ก็หิวแล้วเนาะค่ะ
2: หิวแล้วค่ะ
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
1: หิวค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
1: ินเลย

0: ฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการ
0: เฟซเซส
2: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อ่ะไปขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ

0: จนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล้ว

0: าเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก่ไก
3: ่
2: ไก
3: ่
2: ไก
3: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะขี่ล่าสัตว์
0: เอ้าถูกใจ
3: เทคาน
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
3: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
3: ่อเอา
0: อะไร
2: อีกด
0: ีนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
3: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
3: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นระดับ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียน

หรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจนึงของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องหวนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

สำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่าสแคมเมอร์นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4chan ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมุติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของ
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้อง

าไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้น1 นะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคธนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบน้ำก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งนึงที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สลับกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อกกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อกอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อกจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อกเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อกพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินแล้วก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคยค
0: ่ะแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหมอ
2: ากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบายค่ะ
0: สบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟัง
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
8: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนเนี่ย
2: ไปท่อดิ
1: เออท่อ
0: นี่มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: บอกแล
1: ้
0: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่มั้ย
2: ท่อเล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้ว
2: นะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: ปล่อยไหม
2: เออแล้วมาปล
3: ่อยอ่ะ
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้วลมแล้ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: ขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ฟิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว
1: ้ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
1: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมารดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆ อาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปโดยแกะออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: ว่าคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เพราะมันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
4: สองนาทีพิชิตวิทย์วอเตอร์ริทพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำ

ชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่น

0: PLANT terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant AQUATIC PLANT aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ได้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

0: อย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียหายง่ายเมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: ระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
3: อ๋อ
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี
4: ้
3: เหมือนกันใช่มั้ยฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้งถึง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้า
3: แห้ง
4: แต่ข้างในแฉะ
3: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพ
3: ื่
4: อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด

0: ดุลเลย
1: นะฮะทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
1: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
1: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
1: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆ เนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้ถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
1: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
0: ๆ
1: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
1: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
1: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
1: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
0: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
1: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
1: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: ต่อไปนะฮะ
1: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรื

0: แชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะส
0: ีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อย
1: แ
0: ต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มันดูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะดีครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730ตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได
1: ้ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะฮะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดโปรดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยคิดว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามสรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้ฮูลาฮูปมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: ียนกันให้เพื่อนกลับมา
1: เปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักและมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานอะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์นี่เองนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่สอง1 2

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดไหนกับคันไหนอะ

0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
2: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
2: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
3: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา

0: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเธอเลยครับ
1: ครับผม
0: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
1: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
0: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
1: ชับ
0: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
1: ครับผมจะนั่งนะฮะ
0: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
1: โอเค
0: ดีขึ้นไหมครับ
1: ครับดีขึ้นฮะ
0: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่นะฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้า

0: ี่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูทางช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อ

0: ให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับ

0: แต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองแหละครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุ แร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
0: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดละ1หยด

แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: และตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่งหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดก ลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ
1: ้คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์น้องหมาหรือสิ่งของที่เรารักมากๆหายไปแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะนี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออ่ะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีพงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: ื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกักดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาดูเรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: นี่ทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมัน
0: น้อย
1: ตัวเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ๆใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแต่ว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมัน
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมเยาว์อร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: ถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นน่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอ่ะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผู้คงคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขลุกขลิกขลุกขลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากมากปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยโหอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอด

0: อร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขัดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเราจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรื่องเด็ดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทําเป็นร่องน้ําแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทําอะไรได้บ้างสิ
2: ก็1คือจะมี1คือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนสวนผลไม้สวนผสมผสาน
1: ค่ะ
2: ตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงเอ้ยลำไยมะพร้าว
1: ครับ
2: แล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก
1: ็คือหมายถึงว่าอย่างลำไยอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ๆ
1: ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
2: เก็บได้แล้วครับผม
1: เ
2: ก็บได้แล้ว
1: หูดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน
1: ่นแน่นมากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ้ยร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะแต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวง
2: อ
1: ันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหก้านแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทอง
2: พวงทองพวงทอง
1: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่หูลูกใหญ่มาก
2: ใช่
1: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
2: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
2: ใช่
1: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
2: ใช่
1: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
2: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
1: ้เนื้อกรอบมาก
2: ใช่ครับ
1: คือนี่คือลูกเขาแล้วนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบหวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีเป็นถึงเดือนไหนเนี่ยกําลัง
2: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
1: ือ
2: น
1: กลางๆกุมภาพันธ์
2: ประมาณกลางๆกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณเนี้ย
1: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไง
2: อยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
2: ใช่ครับผม

0: ณยายคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อปึ๊บ
1: เอ้โอ้โหแน่นๆเลยจ้ะหลายพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
2: ได้ครับ
1: คือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
2: แน่น
1: ๆได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
2: า
1: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
3: ใช่ครับ
1: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
3: มีกิมจูหงบักซือ
1: หงบักซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
3: เป็นหงบักซือครับผม
1: ไส้แดง
3: ไส้แดง
1: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
3: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
1: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
3: าะใช่ครับ
1: ก้นขาวเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
3: เฉาะเลย
1: เฮ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะแต่พี่จะหนาไป
3: ไม่เอานิ้วนะ
1: ได้ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
3: แบ่งครับ
1: ครับ
3: อร่อยหวาน
1: สดชื่นมาก
3: ทำ
1: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
3: ครบรส
1: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
3: ได้ครับ
1: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
3: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
1: น้ำดอกไม้มัน
3: ใช
1: ่ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
3: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
1: ลูกใหญ่เนาะ
3: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับได้ครับประมาณโล
1: และอย่างนี้คือเขากินพอไปน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
3: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
1: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
3: มันใหญ่มาก
1: มาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องมัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
1: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่
0: ะ
1: เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
1: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
1: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
1: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
1: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
1: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไนท์
0: จ้ะ
1: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
1: สีเป็นสีจากโกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
1: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
1: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
1: ่
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
1: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
1: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: อัน
1: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นท์ด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได้
1: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี
0: ้อ๋อเหรออ
1: ันจะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที
1: ่
0: อันน
1: ี้ใช่ไหม
0: 980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
1: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
1: วกางเกง450
0: โอเค
1: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
1: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยถ้าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
1: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเลแล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: คืนนี้ราคาเท่าไหร่
1: คืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
1: 450บาทอันนี้เป็นสีโกงกลางค่ะ
0: สีโกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
1: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นหูนี่ก็สวยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
1: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาท
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
1: เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้ว
2: สำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
1: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
1: ก็ได้ค่ะ
0: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
1: เป็นมัดย้อมค่ะ

0: แล้วก็ผสมกับงานเพ้นค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
0: สีธรรมชาติค่ะ
1: ครับอย่างนี้ตัวละเท่าไหร่ครับ
0: 450บาท
1: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
0: มีทุกไซส์ค่ะ
1: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
0: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
1: หรอ
0: ตัวก็ทำค่ะ
1: จริงเหรอว่าตัวหนึ่งอย่างเงี้ย
0: ได้ค่ะ
1: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
0: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได้
1: สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
0: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
1: อัน
0: นี้เป็นสีจากสีบาติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
1: ครับ
0: ใช้ได้สองด้าน
1: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
0: 450เหมือนกันค่ะ
1: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่ไหม
0: ครับได
1: ้เพจเราชื่อว่าอะไรครับ
0: ปัญญาบาติกค่ะ
1: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดในตะโลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: มรินทร์ทีวีหากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่

ที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคเสียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะ

0: นอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
1: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาติที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
2: โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาติหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
2: นี่นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นตื่นตื่นตื่นจับปากกา
0: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
2: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะอุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
3: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
2: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
3: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
2: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
4: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
4: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
2: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
4: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ู่ครับเหตุผลที่ในหลวงและท่าส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพัน
2: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้

0: างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: Magic Lab Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของ

0: สัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse Response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรง

0: านและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ข้าตูนะคะวันนี้พี่ข้าตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกัน
1: ง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อนาดนครับ
1: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
1: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
1: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ค่ะ
1: น้องประวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
1: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
2: My name is Madam Visit and my nickname is Bella I'm a scientist
1: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
2: ผมชื่อเด็กชายนะโดนวิสิตภัณฑ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าตูหรือยังครับ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
1: ลูกปัดตาปลอม
2: ขวดน้ำ
1: กันไกล
2: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่

0: หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำ
1: หูก่อน
2: หู
0: ทำหูงี้โอเคเพราะว่าเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกร
1: พี่ปอวานปอวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
2: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาด
3: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูลันเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวปูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาด
0: เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
2: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจ
2: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
2: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่เดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยนอกจากกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนไปวัดพลังก่อนนะวาดมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดียวยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด Subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด Subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่เข้าตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิก

0: จิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นที่เข้าตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสียงเซมซีนะคะแต่ที่เข้าตัวจะใช้นี่เจ้าม้าไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
1: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
0: เทปใสค่ะพร้อมทำแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
3: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
1: 1 2 3 4 5 6 7
3: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูป
0: เราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตุ๊กจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตุ๊กจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีแดง

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ปุ๊บบอกดิคร
0: ับใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ือดนี่3ดาวเลย
1: ให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวัติลองเรียน
2: ลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: เคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยคะประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาคร
0: ับ แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ี
1: กหน
3: ึ่
1: ง
3: ที
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่เลย
0: ประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันต่อ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะอย่า

0: ใหญ่ๆไว
1: ้
0: อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
1: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็
0: แล้วก็
1: ท้าทาย
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองก้าว
2: เด
1: ิน
2: สองก้าว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่สองก้าวก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: ห้า
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คําสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทําได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้มั้ยมีใช้คํากว่านี้มั้ยคะ
1: มี4ครั้ง
2: มี4ครั้ง
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนนึงที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามทีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึงถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรงเดินตรง

0: องเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้น
1: แล้วมือแล้วลูก
0: ใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
1: มัน
0: เบอร์6แล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่ไหนล่ะ
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดีถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
1: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะแบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
2: อ
0: ัน
2: เมื่อกี้
0: อันเมื่อกี้นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อสอบ
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้
0: น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเป็นพี่ปุนก่อนละกันค่ะเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
3: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข2แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยมั้ยน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
4: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบักนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่สองก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่สามก็คือเดินหน้า19ลำดับที่สี่ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่ห้าก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้งห้าลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วง

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 2สองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างอ่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2 ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์4ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่า
โปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้ามาแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วย

นะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aitaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai THAI Gen GEN.in.th นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโทรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นน่ะเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อมาที่ aitaijen.in.thgame-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโทรนอตของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่2กลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งนึงแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่2นะคะ
เวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้เราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ีมนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่าน3มีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่าน2
0: โอเคด่านที่4ใครได้2คะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะที่เธอทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ที่เธอเรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่

ินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ที่เชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะยังเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

0: ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่เชิญจะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่ มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ปเช็คกิ้งหรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขวมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG905 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กง

0: ส่วนใหญ่นั้นนครกวางโจวและพริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมกขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราตวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา และในวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่าน ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห้วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

ราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.บริษัท Associate at Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบส
ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่ชนะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษขาพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
2: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้

0: ไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
1: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
0: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
1: ค่ะ
0: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
1: ค่ะ
0: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
1: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
0: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟิร์นเนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
1: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรอะคะ
0: อ๋อประเทศไทย
1: บ้านเราก็มี
0: ใช่ค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล
1: ้วมีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
0: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพรว
1: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพรว
1: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
0: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพรวอ๋อนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ๋อเห็นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
0: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพรวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: คุณเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาคุณเช่ไปดูค่ะ

เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็

0: เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้เพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 15-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water, and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.

0: ซาวโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของซาวโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
1: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker, to nest.
0: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวโร
2: โคเช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแต่ยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอ่ะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
3: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
2: สวยมากเลย
3: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
2: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
3: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
2: ว้าว
3: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
2: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
3: คุณชอบเลย
2: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
3: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว้าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวจะสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: หนาวเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
2: ว้าว
3: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบใช่พวกสนกันแล้ว
2: สนเต็มไปหมดเลย
3: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
2: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
3: โอเคค่ะเฮ้ยงั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่แล้วกันไปที่ทุนด้าค่ะ
2: ไปค่ะ
3: โอ้โห
2: ใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
2: ไลเคนเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
2: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
2: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
3: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
2: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
3: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้

0: ได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
1: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
1: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
0: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะเป็นไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพ
1: รวอะไรบ้างหรอคะ
0: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
1: ่
0: แล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได้ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
1: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
1: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
1: ไป
0: นี่นะคะแพรวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
1: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
1: ่
0: พวกปูสมัยต่างๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ชายหาดนี่เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆค่ะนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
1: ขอบทวีป มีลึกกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค
1: ่
0: ะ
1: ใต้มหาสมุทรเลย
0: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพรว
1: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพรวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะแพรวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
1: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
1: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เล็กเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะแล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
1: ว
0: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปากคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
0: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่ยมะพร้
1: า
0: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลย
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1 นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของ หินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดกดกดกดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: โอเค

0: มันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบๆ
1: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไปรอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดินเผา
0: ใช่แล้วโอ้นี่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพรมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพรมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บขึ้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะบอกให้กดๆลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
1: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
0: โอเค
1: เกลี่ยแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: สุดท้ายหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: าะเอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeTwitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพ

0: ไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ Big Dataสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Dataเข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Dataมาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้านไอทีได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Dataการประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนมา

หน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light serverนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้อินสตอลไปแล้วมันจะอันอินสตอลผมก็ทำการอันอินสตอลใหม่นะครับผมก็อินสตอลใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้ครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยโค้ดอย่างหนึ่งนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้.html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นดอกไทยก่อนเนาะปุ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า auto close tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาท์พุตออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป colorตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น css เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่

เครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น Python .py เห็นไหมครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา Python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับรัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับคุณหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก่นะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติดได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะคร

เว็บไซต์จริงเลยครับที่จะลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

เราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แขนด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเราก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องเทโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าช็อปนะครับว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมคลิกมาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัพโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัพโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัพโหล

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนนะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ผมจะเปลี่ยนคำนี้นะครับคำตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟตินหรือ Enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัพโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัพโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัพโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัพโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งราคาตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เลื่อนตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลคชันนะครับการเลือกคอลเลคชันก็คือ เราเคยจัดคอลเลคชันเอาไว้หรือเคยอัปโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลคชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลคชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับตัวตั้งเปลืองนะครับหรือกดคอลเลคชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลคชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลคชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลคชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลคชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับ

0: ทุก
1: ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วเรา

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับเราจะแก้มันยังไงเรามาที่ตรงนี้นะครับและเรามาที่คอลเลกชันนะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มคอลเลกชันเข้ามา

ผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้ว

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

0: ที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุกอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุกอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอยู่อีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุกอัพนะครับก็คือจะลุกอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือD2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ Exact ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุกอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จ อย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่คีย์2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์จะให้ return ค่าไหนกลับมาที่ index นะครับก็คือแท็กเลตตรงนี้แถว e เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP บน Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ
1: คือกลุ่มคนที่มีทำขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันนะคะแล้วก็มีบรรพบุรุษร่วมกันในเชิงสายเลือดในเรื่องของปัญหาก็จะมีเรื่องของการถดถอยของภาษาแล้วก็การสูญหายก็คือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจอาจจะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาใหญ่เลิกใช้ภาษาของตนเองอาจจะทำให้เกิดภาษาถดถอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาตายได้ถ้าภาษาหายแล้วทุกอย่างจะหายหมดเลยภูมิปัญญาวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมหัตถกรรมต่างๆเนี้ยจะหายไปกับภาษาที่หายไปด้วยค่ะ
2: ไทยทรงดำคือไทยดำที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี230กว่าปีแล้วก็ภาคภูมิกับไทยทรงดำเสน่ห์เราก็คิดว่าเป็นภาษาพูดภาษาเขียนทรงผมที่อยู่อาศัยและพิธีกรรมกฎเกณฑ์สังคมที่วางไว้รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับการสมัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นแต่เพียงตำนาน
1: จากการลงพื้นที่ในงานวิจัยเชิงสำรวจในหลายพื้นที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือผู้ที่ทำงานเรื่องสืบสารภูมิปัญญาชาติพันธุ์ตรงนี้ส่วนมากแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วมันเลยทำให้เราคิดว่าการสืบสานตรงนี้จะหยุดชะงักถ้าไม่มีเยาวชนรุ่นหลังขึ้นมาสืบต่อเราจะเห็นว่าจากการทำงานเชิงสำรวจหรือว่าสร้างองค์ความรู้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาหลายๆท่านส่วนมากแล้วจะอายุค่อนข้างมากแล้วก็เด็กๆก็จะไม่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน

0: ก็เลยทำให้คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็โดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาต่างๆของชาติพันธุ์ต่อไป
1: ทีมวิจัยจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และศึกษาวางแผนการพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทยทรงดำโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากพิพิธภัณฑ์ปานถนอมที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลักและกระจายไปในชุมชนในวงกว้างโดยแบ่งเป็น3ระยะซึ่งระยะแรกเป็นการฟื้นฟูพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
0: พิพิธภัณฑ์ปานถนอมเนี่ยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยทรงดำโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยเสริมศักยภาพในส่วนที่เขาต้องการเช่นฟื้นฟูพัฒนาจัดระเบียบพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมหรือว่าการจัดเรื่องราวว่าควรจะนำเสนอเป็นเรื่องราววิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไหมมีการแบ่งโซนมีการแบ่งคลังวัตถุแล้วก็ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง
1: เมื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักบรรลุตามเป้าหมายจึงนำมาสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่มุ่งหวังให้ชาวไทยทรงดำสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพราะอัตลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทยทรงดำไม่ได้อยู่เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์
0: วัฒนธรรมของไทยทรงดำเนี่ยไม่ได้อยู่แค่พิพิธภัณฑ์ปานถนอมแต่เป็นชุมชนทั้งหมดเราก็ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนหนองปรงทั้งหมดว่ามีภูมิปัญญาอะไรที่เขาคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำแล้วเด็กแต่ละคนสนใจศึกษาภูมิปัญญาไหนก็ให้แต่ละคนเลือกไปอาจจะเป็นการทำผมการทำอาหารหัตถกรรมการปักลายหน้าหมอนการทอผ้าเกิดกิจกรรมที่เป็นการวาดแผนที่ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาถามปราชญ์ชุมชนซึ่งก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่ในหมู่บ้านเขาเองแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆกับแผ่นประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกว่าภูมิปัญญาแต่ละอย่างเนี่ยมีขั้นตอนในการทำงานหรือสืบสานอย่างไรและก็มีเวิร์กช็อปให้เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ
1: และเมื่อชุมชนตื่นรู้จึงเข้าสู่ระยะที่3การสร้างมูลค่าให้กับคุณค่า
0: คือเป็นนวัตกรรมในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาค่ะมาใช้ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือให้นำคิดว่าน่าจะนำมาเป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคุณค่าตรงนั้น
2: ตั้งแต่มีทีมวิจัยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ทำให้คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนเห็นถึงอัตลักษณ์ของตนเองตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยทรงดำค่ะเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยทรงดำของเราให้กับคนภายนอกได้รู้จักมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการยังได้ก่อให้เกิดโมเดลและแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไปจนถึงชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในชาติพันธุ์อื่นๆ
3: เป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะมันจะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเล็กๆผลก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเล็กๆซึ่งถามว่ามันเอาไปเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้ไหมเราจะเห็นว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ยก็จะต้องมีแกนนำชุมชนที่เอาด้วยกับเราอะค่ะ
0: ผลลัพธ์ที่ดีมากๆของโครงการนี้คือเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเยาวชนแล้วก็จริงๆแล้วคือในชุมชนโดยรวมเขาพร้อมที่จะบอกทุกคนว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในความภาคภูมิใจนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาสามารถสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่าหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้

อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45%ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย9

100เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบ

ว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่ง1ผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่ง1ผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ 2,000 บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ 2,000 บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้อง1มีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนัก

เรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

รตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือรังไข่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E D L I N G Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหมดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
1: สงสัยค่ะ
2: สงส
0: ัยนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
3: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
0: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี
2: ้
0: แม่เหล็กเนาะอาจจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูสิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ย
4: ทองแดง
0: เส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำอย่างนี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
3: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
4: ์ไม่ได้
0: เนาะ
4: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: โอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
4: ไม่ได้หรอคะ
0: เอาแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
4: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านนึงเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบัวของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
0: เอาแหละแล้วอีกด้านนึงไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรานอนมองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
4: จุ๋ย
2: ติด
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
3: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกระถางไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เอาแหละตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันเต็มไปหมดเลยนะ
4: ค่ะ
0: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไม่ดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี่ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไหมอ่ะหยุดหมุน
4: กลับมาเป็นเหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: ลองหมุน
4: หมุนเร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
4: ค่ะ
0: แต่พอดันรีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
4: า
0: ะนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่

0: มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
1: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่1คือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่2คือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหม
2: เก่า
0: ทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่อาจารย์เปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆลองเอามามือมาใกล้ๆไหมอ
2: ุ่นมาก
0: อย่าโดนนะ
2: ร้อนจะตายแล้ว
1: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
3: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะเกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเอ่ยเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
3: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
0: โอ้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ เอ๊แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
2: ห
0: ิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
2: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
2: ดีค
0: ่ะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที
2: ่ร้านชาบู
0: หิวกันยัง
2: หิวแล้ว
0: เพิ่งกินอะไรมาไม่ใช่เหรอเอาล่ะโอ้โอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างอ่ะไหนเอาออกการก่อน
3: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
0: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
4: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
0: โอเค
4: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
0: ้ดีมากโอเคไหมทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองทั้งหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
4: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
0: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหม
2: แม่เหล็ก
0: โอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาลองกัน
2: ค่ะ
1: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
0: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะอ่ะเราก็รอสักครู่เราก็รอสักคร
2: ู่
0: ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าไปก่อนแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
4: ม
0: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหมคราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
3: เหล็กค่ะ
4: เหล็ก
0: เหล็ก
2: อลูมิเนีย
0: อลูมิเนียมมีอะไรอีก
4: ของแข็ง
0: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
4: อโลหะ
0: โลโอโอเคโลหะ
5: ทองแดง
0: ทองแดงมีอะไรอีก
4: ทองเงิน
6: น้องบอสทองเงินไม่มีนะ
0: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหม
2: เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
4: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
0: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
4: ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
0: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
4: พี่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
1: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
0: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
2: เด
0: ือ
2: ด
0: เริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
2: ไม่เดือด
0: ไม่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
4: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
0: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างสังเกตน้องว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
4: ไม่เดือดแล้ว
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าทำไม
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เอ๊ทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
4: ค่ะ
0: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่เดือด
4: ไม่เดือดค
1: ่
4: ะ
1: นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
0: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
4: ไม่เดือดแน่นอน
0: เอาล่ะลองดู
4: ไม่เดือดแน่นอน
2: ไม่เดือดแน่นอน
4: สีเดือด
1: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม
5: ่เริ่มมีควัน
0: ออกมาแล้วสังเกตไหม
4: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค
0: ่
4: ะไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้ครับ
0: ดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
4: เด
0: ือ
4: ดแล้ว
0: เดือดจริงๆเนาะ
4: เอ๊ะแต่ทำไมถึงเดือดอะคะ
0: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
1: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
0: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยอันนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
4: ะ
0: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยน
4: ะ
0: แล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนหนึ่ง
4: เทลงไป
0: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
4: แต่หนูว่านะคะ
0: จ้ะ
4: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
1: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
4: ่
0: โอ้โอ้โอ้สังเกตไหม
5: เริ่มเดือดแล้วแต่ว่ากระดาษ
0: เหมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
4: า
0: ะแต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
4: ไม่เดือด
0: ไม่เดือดเลยแสดงว่ากระดาษนี้ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือดเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
1: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
0: เอาล่ะครับ
4: ทำไมนู
0: ่สังเกตอะไรไหมว่ามาแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
4: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
0: ค่ะ
4: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อนใช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล็ก
5: เหมือนกัน
4: ค่ะ
0: มันเป็นโลหะ เป็นโลหะ
5: เหล็กก็เป็นโลหะทำไม
0: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทนึงแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดๆอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
5: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
0: ตกรอบ
1: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
4: อันนี้อ่ะ
0: ครับ
4: มันจะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันมามันไม่เดือด
0: ก็ต้องลองใช่ไหมครับ
4: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
0: เอาล่ะ
4: เพราะว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่นอน
4: ไม่น่าจะเดือด
0: เอาล่ะ
4: ปิดอย่าปิดคำตอบนะ
0: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
4: เอปีผมยัง
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์คเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู
5: ่
0: ก
5: ็คือ
0: ตักตัวได้แน่ใช่ไหม
1: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
0: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
4: คิดว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
4: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
0: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อนปุดๆแน่ๆสังเกตอะไรไหมตอนนี้
4: ตรง
0: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
1: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
7: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
0: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
5: เหล็ก
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
5: ไม่เกิด
0: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
4: แล้วอีกอย่างมันเป็นตัวซ
0: ับ
4: น้ำด้วย
0: มัน
4: ไม่สามารถ
0: ใช่มันซับน้ำด้วย
8: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
7: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
0: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยน
5: ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ๊ะถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
5: ลวกค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: อะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะ
0: มืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วนประกอบ
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉยๆแต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตานี่แหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
3: ก็รู้แล้วครับทำยังไงให้พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
4: มาทำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวลุยเลย
5: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามกันเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไร
3: แม่เหล็ก
0: โอ้แม่เหล็กเลย
3: ว่ามีสายไฟครับ
0: สายไฟ
3: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
3: นะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผนวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
3: แล้วแม่เหล็กคะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
3: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
3: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนในไหน
3: น
0: ี
3: ่มันเส้นลวดน
0: ี
3: ่อ๋ออยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
1: ในนี้ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
3: ไฟฟ้า
4: แสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อนโดยการ
3: เอาไฟฉาย
4: ไฟ
0: ไม่ใช่
4: ไฟฉาย
3: เอาถ่านไฟฉาย
0: มีถ่านไฟฉายแล้วมีเส้
4: นลวดแล้วมาต่อพวกน
0: ี้แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
3: เอาถ่านไฟฉาย
4: ถ่าน
3: แบบ
4: ไม่ม้วน
3: เอามาบอก
4: เอามาม้วนกับคน
0: ล
4: ูก
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนแล้วทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
3: เห็นครับ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
4: แล้ว
0: มัน
4: อยู่ข้างล่างมั้ยคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
4: ้อ๋ออันนี้ก็คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
3: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
3: หนูอยากรู้ค่ะว่าข้างในนี้แล้วมันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
3: นี่บ่หิวแล้วนะคะ
4: หิว
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
3: ินเลย

0: าแสงไฟฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการ
0: เฟซเซนสตาร
2: ์ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะน่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกเนี้ยค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิ

ชาญนั้นเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทําเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องโหนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

ะสำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่า scammer นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4chan ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียงถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับ
แล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคธนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติ

แต่ในหัวพี่ต้อมเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต้อมพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่

0: ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
1: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันออนแอร์แค่ไหนอะ
2: ไปท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: โอ้ยไหม
2: เออแล้วมาโผล
3: ่
0: แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมาเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เนี่ยมันต้องมีคนนึงจับถ่ายอีก2คนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาด
0: เฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาด
1: ภาระที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่หนึ่งของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับแล้วสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทย์ Water in พิชิตน้ำตกเย้
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกต

ฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องๆคะนี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆ นะครับลองกิ้ง2เหรียญ นี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: มาเตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เตรียมกัน
1: มาเตรียมกัน
0: มาเตรียมตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ่

0: คิดว่าเหรียญกับฮูลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนยังลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
3: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
1: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
3: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลาฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
3: ต้องมีแฮนด
2: ์
3: มีโครงมีบอร์อีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
3: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
2: จักรยานล้อเล็ก
1: กับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
3: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยเย้นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่แจ๊คน้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่สอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างกับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะ

0: ันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
2: า
1: ะ
2: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวไวไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกแล้วว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

Oh.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม

0: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
1: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
0: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
1: ชับ
0: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
1: ครับผมจะนั่งนะฮะ
0: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
1: โอเค
0: ดีขึ้นไหมครับ
1: ครับดีขึ้นฮะ
0: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่นะฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆนะครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
4: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
4: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
4: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
4: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสมบูรณ์กับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆรู้ไหมครับถ้าย้อนไป 2-5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีมีดเขียงที่ใช้ทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้

0: การเอาโลหะหรือว่าเหล็กมาใช้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่แข็งที่สุดที่มนุษย์ยุคทำพอจะหาได้ก็คือหินนี่แหละครับต้องบอกว่าหินนี่แหละครับมีประโยชน์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมนุษย์เรารู้จักนำหินมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเอามาทำให้เป็นของมีคมเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มรู้จักเอาหินเนี่ยมาขัดกันให้เกิดประกายไฟแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่ายังเอาหินเนี่ยมาก่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องเขาให้เขาอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องบอกว่าหินมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยฉลาดมากที่รู้จักเอาหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ครับว่าแต่หินที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขามาจากไหนแล้วเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์หินน้องๆ อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แต่ใต้ผืนน้ำใต้ผืนดินลงไปเนี่ยครับมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอหินแล้วก็หินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือหินนั่นเองครับหินเนี่ยนะครับเป็นมวลของแข็งที่เกิดจากแร่ธาตุชนิดเดียวหรือว่าแร่ธาตุหลายๆชนิดมารวมกันเองตามธรรมชาติก็ได้ครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะเห็นก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินริมทางหรือว่าก้อนกรวดตามแม่น้ำลำธารหรือแม้กระทั่งก้อนหินตามภูเขาหรือว่าหน้าผานะครับแต่มีหินอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับจำนวนมากเลยที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นดินนะครับหินพวกนี้เกิดมานานมากแล้วแล้วก็ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานานจนอยู่ชั้นใต้ลึกลงไปในดินครับแล้วถ้าน้องๆดูดีนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหินบางก้อนเนี่ยมีสีขาวบางอ่ะสีน้ำตาลบ้างแหละไม่ก็สีดำนะครับการที่หินมีสีแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าหินเหล่านั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับเนื้อสัมผัสของหินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าน้องๆจับดูบางก้อนเนี่ยจะมีความหยาบบางก้อนเนี่ยละเอียดหรือบางก้อนเนี่ยก็มีรูพรุนด้วยล่ะครับและหินแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็มีความแข็งไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันก็ไม่ยากเลยครับเอาหิน2ก้อนมาถูกันแบบนี้แล้วก็ดูนะครับว่าหินก้อนไหนเนี่ยมีรอยมากกว่ากันหินก้อนที่มีรอยน้อยกว่านี่นะครับก็จะเป็นก้อนที่มีความแข็งแรงกว่านั่นเองการที่หินแต่ละก้อนนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เพราะว่าหินนะครับมีที่มามีวิธีการเกิดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยล่ะครับออกไปนอกบ้านไปเก็บก้อนหินที่น้องๆเจอมาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาลองสังเกตดูแบ่งประเภทของหินตามสิ่งที่น้องสังเกตเห็นนะครับน้องๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในหินแต่ละก้อนเลยล่ะครับ
1: คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันคำตอบวิธีการทดสอบว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันให้เอาหินมาขูดกันดูถ้าเห็นว่าหินก้อนไหนมีรอยขูดเยอะแสดงว่าหินก้อนนั้นแข็งน้อยกว่าเพราะเนื้อหินเปราะกว่าทำให้ผิวบางส่วนของหินกร่อนออกไปส่วนหินที่มีรอยขูดน้อยกว่าก็จะแข็งกว่านั่นเองมาทำความรู้จักกับหินให้มากขึ้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างทั้งคุณสมบัติเพราะอย่างนี้นักธรณีวิทยาก็เลยแบ่งหินออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามการเกิดของหินแบ่งออกได้เป็นหินอัคนีหินชั้นหรือเรียกว่าหินตะกอนก็ได้แล้วก็หินแปรมาเริ่มกันที่หินอัคนีหินอันนี้จะเกิดจากหินหนืดร้อนหรือที่เรียกว่าแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงลองนึกภาพแมกมาไหลออกมาตามรอยแยกของพื้นดินหรือประทุออกมาเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วค่อยๆเย็นตัวลงตกผลึกออกเป็นแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จับตัวกันแน่นจนกลายเป็นหินตัวอย่างหินอัคนีที่สำคัญก็คือหินแกรนิตจะมีเนื้อหินเป็นผลึกขนาดใหญ่มีความแวววาวทนทานแข็งแรงเอามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆหินปะซอลเนื้อหินจะมีสีคล้ำและแน่นละเอียดไม่มีความแวววาวแต่มีรูพรุนมีความแข็งและทนทานมากคนก็เลยชอบเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกันหินพัมมิชเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนจำนวนมากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถ

0: าจลอยน้ำได้ก็เลยถูกเอามาใช้เป็นหินขัดถูหินออฟซิเดียนเนื้อหินเหมือนแก้วมีสีดำผิวเรียบเป็นมันมาต่อกันที่ประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนหินประเภทนี้เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของหินชนิดอื่นๆเป็นเวลานานบางชนิดก็เกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่างๆถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันหรือโดนแรงอัดเข้านานๆจนแน่นกลายเป็นหินในที่สุดตัวอย่างหินชั้นหรือหินตะกอนที่สำคัญก็ได้แก่หินทรายเป็นทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่นมีหลายสีเช่นเหลืองน้ำตาลแดงขาวเทาเอามาใช้ทำหินลับมีดและใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้างหินกรวดเกิดจากกรวดทรายมาทับถมกันหินชนิดนี้เอามาใช้ทำถนนหรือหินประดับหินปูนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆมีสีเทาหรือสีดำบางก้อนก็จะเห็นเปลือกหอยหรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่เลยนะหินปูนเนี่ยใช้ทำปูนขาวแล้วก็ผสมทำคอนกรีตได้หินดินดานเกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานานๆมีลักษณะเป็นชั้นบางๆเนื้อหินละเอียดมากกระเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายเหมาะจะเอาไปใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ใช้กับงานดินเผาและเซรามิกมาที่หินประเภทสุดท้ายหินแปรเป็นหินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคคณีหรือหินชั้นเพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไปกลายเป็นหินแปรตัวอย่างหินแปรที่สำคัญเช่นหินชนวนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเนื้อละเอียดผิวเรียบเป็นมันเรียงกันเป็นแผ่นบางๆแยกออกจากกันได้แข็งกว่าหินดินดานใช้ทำกระดานชนวนทำแผ่นอิฐปูทางเดินหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบมีสีขาวหรือสีต่างๆเอามาใช้ทำหินประดับอาคารหรือนำมาแกะสลักสวยๆได้หินไนซ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตแข็งและทนทานมากเอามาใช้ทำหม้อหินและครกได้หินควอตซ์ไซด์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดๆใช้ทำกรวดคอนกรีตทำหินอัดเม็ดและใช้ทำวัสดุทนไฟได้ที่เจ๋งสุดๆคือหินทั้ง3ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้แล้วก็ยังเปลี่ยนกลับมาเป็นชนิดเดิมได้อีกด้วยอย่างหินอัคคณีผุพังกลายเป็นหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรหลอมละลายกลายเป็นหินอัคคณีอีกครั้งหรือหินอัคคณีได้รับความร้อนและแรงกลายเป็นหินแปรหินแปรผุพังกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนหลอมละลายและเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคคณีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราเรียกกันว่าวัฏจักรของหินนั่นเองคำถามหินชนวนหินปูนและหินอ่อนหินทั้ง3แบบนี้หินชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนคำตอบหินปูนเพราะมีต้นกำเนิดต่างจากหินบะซอและหินแกรนิตหินปูนจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆนั่นเอง
1: เราจะมาย้อนดูการเกิดหินกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการทดลองจำลองการเกิดหินอัคคณีแล้วก็หินตะกอนที่เราสามารถจะจำลองขึ้นมาเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปเริ่มจากหินอัคคณีกันก่อนเลยโดยเราจะใช้สารส้มใส่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่น้ำสะอาดไว้แล้วแล้วตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟทีนี้คนให้สารส้มละลายไปเรื่อยๆจนหมดแล้วค่อยๆเทสารส้มลงในบิ๊กเกอร์ปริมาณเท่าๆกันจำนวน2ใบแล้วเรามาเตรียมบิ๊กเกอร์ที่ขนาดใหญ่กว่า2ใบใบแรกให้น้องๆใส่น้ำเย็นๆกับน้ำแข็งลงไปด้วยโอ้ยเย็นมือสุดๆส่วนใบที่2ใส่น้ำร้อนไว้ให้ถ้วยอุ่นแล้วเทน้ำร้อนออก

เสร็จแล้วเราก็เอาบิ๊กเกอร์ที่ละลายสารส้มไว้มาใส่ลงในบิ๊กเกอร์2ใบนี้ใบหนึ่งใส่ลงในบิ๊กเกอร์ที่อุ่นๆอีกใบก็ใส่ลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับระหว่างนี้น้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าในบิ๊กเกอร์2ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเวลาผ่านไป5นาทีบิ๊กเกอร์ใบที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเริ่มเห็นผลึกแต่ใบที่อุ่นกว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป10นาทีใบที่ใส่น้ำแข็งเห็นผลึกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นส่วนใบที่อุ่นเริ่มเกิดผลึกขึ้นมาเล็กน้อยเวลาผ่านไป15นาทีดูผลที่ปรากฏขึ้นของ2ถ้วยนี้เทียบกันสิครับใบที่ใส่น้ำแข็งเกิดผลึกขึ้นเต็มเลยส่วนใบที่อุ่นๆก็เกิดผลึกเช่นเดียวกันแต่ไม่เยอะเท่าใบแรกแสดงว่าใบที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออยู่ในความเย็นจะเกิดผลึกได้เร็วกว่าถ้วยที่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่าทีนี้เรามาดูการเกิดของหินตะกอนกันบ้างครับก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกจำนวน3ใบใบแรกตัดที่ปากขวดออกส่วนใบที่2และใบที่3ให้ตัดตรงก้นขวดและปากขวดออกแล้วเอาขวดทั้ง3ใบมาต่อกันให้สนิทให้ขวดที่1อยู่ด้านล่างสุดใช้เทปใสพันตรงรอยต่อให้ดี

0: ใส่น้ำลงไปให้สูงถึงขวดที่2คราวนี้มาผสมกรวดหยาบทรายหยาบทรายละเอียดเข้าด้วยกันแล้วต้องคนให้ทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในขวดกรวดทรายต่างๆค่อยๆตกตะกอนลงไปแล้วดูเหมือนว่ากรวดหยาบจะตกลงไปก่อนแล้วตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปยังดูไม่ค่อยชัดลองทำแบบเดิมซ้ำอีกสัก2รอบผสมกรวดทรายแบบเดิมแล้วเทลงไปดูผลที่เกิดขึ้นซิรอบที่1รอบที่2ยังเหมือนเดิมกรวดทรายจะตกลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปทับถมกันเรื่อยๆเป็นตะกอนชั้นๆเลย
1: จากการทดลองแรกการเกิดหินอัคนีเราใช้สารส้มมาทำละลายแทนแมกมาพอแมกมาที่ร้อนเย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นผลึกเหมือนกับการเกิดของหินอัคนีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสารส้มเย็นตัวลงในอุณหภูมิต่างกันมีผลทำให้เกิดผลึกต่างกันผลึกในบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นใช้เวลาในการตกผลึกนานกว่าและมีขนาดผลึกใหญ่กว่าผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งการตกผลึกของบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นกว่านี้คือการเกิดหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงใต้เปลือกโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้หินมีลักษณะเนื้อหยาบผลึกมีขนาดใหญ่ส่วนการตกผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งคือการเกิดหินอัคนีพุเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงนอกผิวโลกที่มีอุณหภูมิต่ำหินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดและผลึกมีขนาดเล็กมาถึงการทดลองที่2

0: ลองการเกิดหินตะกอนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทตะกอนขนาดแตกต่างกันลงไปในขวดที่ใส่น้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกตะกอนก่อนและทับถมกันเป็นชั้นอยู่ด้านล่างส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงภายหลังและทับถมกันอยู่ด้านบนตามลำดับตะกอนที่เล็กที่สุดจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนขนาดใหญ่ยิ่งเทซ้ำกันถึง3ครั้งยิ่งเห็นชัดๆว่าตะกอนขนาดต่างๆแยกกันเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนตามธรรมชาติเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันแล้วมีน้ำแร่ที่ตกผลึกไหลลงไปเชื่อมผสานเข้าด้วยกันกับตะกอนทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากนั้นตะกอนก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนในที่สุดคำถามหินอัคนีเกิดจากกระบวนการใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบคือภาพที่2หินอัคนีเกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงแล้วตกผลึกเป็นแร่ธาตุต่างๆจากนั้นจึงจับตัวกันแน่นกลายเป็นหิน
1: หินที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของเขาแล้วก็รู้วิธีการนำเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับยังถ่านหินเนี่ยเราสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือว่าพื้นบ้านผนังอาคารต่างๆหรือครกหินเนี่ยที่เราใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหินแกรนิตเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็คงทนมากหรือจะเป็นโต๊ะหินออนไลน์สวยๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากหินที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยแต่น้องๆ อาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือซีเมนต์ที่ใช้ทำบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแหละครับแม้แต่ก้อนหินกรวดทรายเนี่ยนะครับยังสามารถมาทำเป็นถนนหนทางได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าหินที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมหยิบก้อนหินเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับว่าหินเหล่านั้นเนี่ยเป็นหินอะไรแม้มีความรู้เนี่ยเท่ไปเลยนะครับจริงไหม
0: คำถามน้องๆคิดว่าเรามักเจอหินตะกอนได้ที่บริเวณใดคำตอบแหล่งที่พบหินตะกอนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลหรือบริเวณภูเขาที่เคยเป็นลุ่มน้ำทะเลมาก่อนเพราะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั้นมักจะพัดพาเอาตะกอนของเศษหินเศษแร่ธาตุต่างๆมาทับถมกันจนกลายเป็นหินตะกอนนั่นเอง

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดงอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับ

0: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: มีทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่

0: ไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมัน
0: น้อย
1: ต
0: ั
1: วเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เนื้อเหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ๆใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแต่ว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อยอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมัน
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมเยาอร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นน่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านนัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอ่ะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผู้คงคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขลุกขลิกขลุกขลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากๆปลาร้านี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยโหอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอด

0: อร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเราจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทําเป็นร่องน้ําแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทําอะไรได้บ้างสิ
2: ก็1คือจะมี1คือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงลำไยมะพร้าว
1: คร
2: ับแล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก
1: ็คือหมายถึงว่าอย่างลำไยเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
2: เก็บได้แล้วครับผม
1: เ
2: ก
1: ็
2: บได้แล้ว
1: หูดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน
1: ่นแน่นมากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ่นร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
2: ใช
1: ่แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวง
2: อ
1: ันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทอง
2: พวงทองพวงทอง
1: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่หูลูกใหญ่มาก
2: ใช่
1: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
2: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
2: ใช่
1: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
2: ใช่
1: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
2: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
1: ้เนื้อกรอบมาก
2: ใช่ครับ
1: คือนี่คือลูกเขาแล้วนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบหวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากและเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีไปถึงเดือนไหนเนี่ยกำลัง
2: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
1: ือ
2: น
1: กลางกุมภา
2: ประมาณกลางกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
1: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไง
2: อยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูล

0: ยายบ้านเรามี
1: ใช่ครับผม
2: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อ
0: พวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
1: ได้คร
0: ับ เฮ้ยคือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
1: แน่นๆ
0: ได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
1: า
0: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
1: มีกิมจูหงบะซือ
0: หงบะซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
1: เป็นหงบะซือครับผม
0: ไส้แดง
1: ไส้แดง
0: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
1: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
0: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก้นขาวเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
1: เฉาะเลย
0: เอ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะเดี๋ยวพี่จะหนาไป
1: ไม่เอานิ้วนะ
0: ได้ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
1: แบ่งครับ
0: ครับ
1: อร่อยหวาน
0: สดชื่นมาก
1: ทำ
0: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
1: ครบรส
0: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
1: ได้ครับ
0: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
1: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
0: น้ำดอกไม้มัน
1: ใช่
0: ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
1: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
0: ลูกใหญ่เนาะ
1: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับได้ครับประมาณโล
0: และอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
1: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
0: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
1: มันใหญ่มาก
0: ที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปียุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต๊ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
1: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
1: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
1: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
1: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยหรอ
1: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
1: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไน
0: ต์จ้ะ
1: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
1: สีเป็นสีจากโกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
1: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
1: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
1: ่
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
1: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
1: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: okay. อัน
1: น
0: ี้
1: ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได้
1: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี้
0: อ๋อเหรออ ัน
1: นี้จะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ใช่ไหม980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
1: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
1: วกางเกง450
0: โอเค
1: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
1: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยผ้าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
1: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเล
0: จ้ะ
1: แล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: ผืนนี้ราคาเท่าไหร่
1: ผืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
1: 450บาทอันนี้เป็นสีโกงกลางค่ะ
0: สีโกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
1: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโหนี่ก็สวยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
1: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาทค่ะ
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
1: เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้ว สำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ผ้าคลุมไหล
1: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
1: ก็ได้ค่ะ
0: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดู

0: บายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
1: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาติค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
1: 450บาท
0: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
1: มีทุกไซส์ค่ะ
0: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
1: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
0: หรอ
1: ตัวก็ทำค่ะ
0: จริงเหรอว่าตัวนึงอย่างเงี้ย
1: ได้ค่ะ
0: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
1: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได้
0: สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
1: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
0: อัน
1: นี้เป็นสีจากสีบัตติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: ใช้ได้2ด้าน
0: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
1: 450เหมือนกันค่ะ
0: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่ไหมคร
1: ับได
0: ้เพจเราชื่อว่าอะไรฮะ
1: ปัญญาบาติกค่ะ
0: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า ChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่ข้อตูนะคะวันนี้พี่ข้อตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกัน
1: อุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้อตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อนาดนครับ
1: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
1: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
1: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ครับ
1: น้องประวันนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
1: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวันไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
2: My name is Madam Visit and my nickname is Bala I'm a scientist
1: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
2: ผมชื่อเด็กชายนะโดนพิสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวันชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวันตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าตูหรือยังครับ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
1: ลูกปัดปลอม
2: ขวดน้ำ
1: เป็นไ
2: รอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
2: หู
1: ทำหูงี้โอเคประวันเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
1: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวันประวันดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
2: เขาไม่เห็นมีเลย
1: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้อตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมู ูกเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
3: ่ขา
1: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจุ
2: ดให้จะออกมาแล้วจ้ะ
1: จะออกมาแล้วเหรอประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
2: ้มันทากาวก่อนนะ
1: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คปะวะลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวานยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเหรอนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวานเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่า

0: ครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำ
1: นี่
0: เดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยนอกจากกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนนะวาดมา
2: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวง
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหม
1: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากแล้วทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดียวยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
3: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอศกรีม
0: เทปใสค่ะไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
3: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
3: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูป
0: เราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนแปลว่านะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ข้าวตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวัติว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีแดง

0: ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือคุณหมอเดว

ำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวันอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ว่าได้กี่ดาวเมื่อวานได้3ดาว
1: ปึ๊ดนี่3ดาวเลย
0: เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
1: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
0: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
0: น้องประวันลองดูสิ
1: ลองดู
0: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้เป็นสีนะ

0: โอเคเก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องพิมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องพิม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องพิม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องพิมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องพิมพ์เร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอีกหนึ่งท
3: ี
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไหมใช่
0: เลยประวานเอาตัวไหนดิ
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเออ

0: เลย
1: เก่งมากเก่งมากเลย
0: เยี่ยมม
1: าก
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
1: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีก1อันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันต่อนะ

0: ตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ขตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ขตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม

0: าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็คิด
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่ง

ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือจะ

0: ินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองดาว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้มั้ยมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้มั้ยคะ
1: มี4ครั้งอยู
2: ่มี4ครั้ง
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามทีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
3: ไม่ถึง
1: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนไม่ใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรงเดินตรงเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้นใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า19ปุ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปุ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
3: พอดีแต่ก็ปุ๊บ
0: พี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปูนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
1: มัน
0: เบอร์6แล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดีถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
1: 7
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะ
1: 5
0: แบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
1: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
1: 1
0: ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อ2คำสั่ง
0: ทำได้ไหมทำได้น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเขาเป็นพี่ปุนก่อนแล้วกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือตอบยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
3: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะ

0: เมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข1 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
1: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข
1: 2
0: แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยมั้ยน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
2: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะที่เชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทำใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเฉยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 22ครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างอ่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2 ก้าวได้คําตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทําได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์4ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะหรือว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่า
โปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai THAI Gen GEN .in.th นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของเขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นเนี่ยเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaijen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะ

คะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอตของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยสำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่2นะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ีมนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่านสามมีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่สี่ใครได้สองคะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกโอเคใครถึงด่านที่5แล้ว

0: เดี๋ยวดิฉันจะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บไปได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
1: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะที่เธอทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ที่เธอเรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะยังเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงโพสต์หน้าจอไว้ก่อนก็ได้

0: ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่เชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่ มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่ step by step checking หรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนแล้วกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1

ข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ8ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วน

โจทย์ข้อที่สามอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น4:7ถ้ามีนักเรียนหญิง1,435คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4:7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน1,435คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4:7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น1,435เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น1,435ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ1,435เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง1,435คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมด
ข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อนหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อ
ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ3,000ต่อด้วย5คูณกับ3,000จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9,000ต่อ15,000ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่9,000เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา2,000บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

0: ลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E Homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว Field crops F I E L D C R O P S Field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

0: ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมา

0: เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
2: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่ง
0: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรมVisual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนมาก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้อินสตอลไปแล้วมันจะอันอินสตอลผมก็ทำการอันอินสตอลใหม่นะครับผมก็อินสตอลใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างนึงนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลอง new อันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นด็อกไทป์ก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า Auto Close Tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้น เวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Javaในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุทออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น vs color picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาและรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .pyนะครับมันก็จะเป็นไอคอน PY ให้เลยเป็นภาษา Python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอ่ะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับตัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แล้วก็พิมพ์ไปคำว่า whip นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

สร้างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติ๊กได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับไปที่ช็อปสามารถดูได้และลองเล่นได้นะครับเขาก็จะมีปุ่มมีลูกเล่นอะไรให้เหมือนเว็บไซต์จริงเลยครับแบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะ

ใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

มมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมคลิกมาที่วิดีโอนะครับแต่มันก็จะให้อัปโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัปโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัปโหล

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

จะเปลี่ยนคำนี้นะครับคำตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟตินหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับ

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กดไปที่กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลกชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลกชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือเราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตันเฟืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็ลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับ

ทีนี้เราก็เลือกสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมติว่าผมเอาเป็น3-4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลกชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลกชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลย

ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอเค

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

ไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

คุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุคอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุคอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุคอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุคอัพข้อมูลมานะครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอยู่อีกชีทนึงนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุคอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่ rank หรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะดึงค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือD2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ set ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขอยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จ
อย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่คีย์2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กจะให้รีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กนะครับก็คือแท็กเลตตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีเนี้ยข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้าวีดูอัพลง Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะใครน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: จึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: รองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E

T-E-X-T-R-I-A-L-P-L-A-N-T Terrestrial plant แปลว่าพืชบก Aquatic plant A-Q-U-A-T-I-C P-L-A-N-T Aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษขาพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
3: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
3: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
4: ลับซ่าท้าทดลอง
3: ระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
3: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
3: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
3: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
3: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
3: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6

0: ประเภทก็จะมีปลาผัดใบปลาดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
1: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงหรอคะ
0: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
1: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรคะ
0: อ๋อประเทศไทย
1: บ้านเราก็มี
0: ใช่ค่ะมาเลเซีย
1: อ
0: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
1: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
0: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพลว
1: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพลว
1: หนูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
0: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโอ้โหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพลวอ๋อนู่นไงเห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ๋อเห็นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
0: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพลวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: ครูเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาครูเช่ไปดูค่ะ

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร

0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นน่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot, and how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker.And the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside

0: the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
2: ผู้ช่วยคะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแถมยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
3: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
2: สวยมากเลย
3: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
2: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
3: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
2: ว้าว
3: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
2: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
3: คุณชอบเลย
2: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
3: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวจะสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: หนาวเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
2: ว้าว
3: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบพวกสนกันแล้ว
2: สนเต็มไปหมดเลย
3: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
2: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
3: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่ละกันไปที่ทุนดาค่ะ
2: ไปค่ะ
3: โอ้โห
2: ใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
2: ไลเคนเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่าอลาสก้านะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
2: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
2: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
3: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
2: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
3: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
2: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
3: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
2: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
3: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
2: ค่ะ
3: ไปกันเลยค่ะยังไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพลว
2: อะไรบ้างหรอคะ
3: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
2: ่
3: แล้วก็จะมีบริเวณที่

0: ใกล้ๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได้ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
1: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
1: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
1: ไป
0: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
1: 4เลยเหรอคะ มีอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเหล่านี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
1: ่
0: พวกปูสมแอต่างๆเหมือนกัน
1: น้องชายหาดนี่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะน
1: ู
0: ่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
1: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ใต้มหาสมุทรเลย
0: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
1: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพลวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นเนี่ยครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
1: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
1: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เล็กแต่หรอคะ
0: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพัมมิตมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
1: ว
0: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
1: นี่
0: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปากคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
1: ครูเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
0: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่ยมะพร้
1: า
0: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลย
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1 นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดกดกดกดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: โอเคเสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
1: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
0: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ ดิ้นเผาลงไปรอบๆ
1: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไว้รอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดิ้นเผา
0: ใช่แล้วโอ้นี่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพารามิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพารามิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะบอกให้กดกดลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
1: ว้าว
0: ทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
1: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะปึ๊บโอเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้โอ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
0: ใช่โอเค
1: เกลี่ยแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะโอเค
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: หมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยๆให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าว
1: แ
0: ม่
1: ลักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
1: สงสัย
0: นะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
3: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
0: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี
1: ้
0: แม่เหล็กเนาะจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูซิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ย
4: ทองแดง
0: เส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำอย่างนี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างนี้ได้ไหม
3: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
4: ์ไม่ได้
0: เนาะ
4: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: โอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
4: ไม่ได้
0: เอาแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
4: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านหนึ่งเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบัวของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะเอาแหละแล้วอีกด้านหนึ่งไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรามองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดนี้มาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
4: จืด
1: ติด
4: ติดได้ด้วยเหรอคะเหมือนแม่เหล็ก
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
3: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกับถ่านไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
4: ค่ะ
0: เอาแหละตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันเต็มไปหมดเลยนะ
4: ค่ะ
0: เอาแหละนั่นคือส่วนที่1 นะส่วนที่2ทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไหมดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่ง

0: แอะก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี่ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไหม
1: มาถึงตรงน
0: ี้อ่ะหยุดหมุน
1: กลับมาเป็นเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ลองหมุน
1: หมุนเร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: แต่พออาจารย์รีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: เกือบจะมันไปยิง
0: นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
2: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่หนึ่งคือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่สองคือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหม
1: เก่า
0: ทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่การเปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆอ่ะลองเอามามือมาใกล้ๆไหมอ
1: ุ่นมาก
0: อย่าโดนนะ
1: ร้อนจะตายแล้ว
2: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
1: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
1: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
0: โหแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
1: ห
0: ิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที
1: ่ร้านชาบู
0: หิวกันยัง
1: หิวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่งกินอะไรมาไม่ใช่เหรอเอาล่ะโอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างอ่ะไหนเอาออกกันก่อน
3: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
0: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
1: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
0: โอเค
1: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
0: ้ดีมากโอเคไหมทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองที่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้า เตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง

0: ระบบไฟฟ้า
1: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหม
0: แม่เหล็ก
1: โอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาลองกัน
0: ค่ะ
2: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
1: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะอ่ะเราก็รอสักครู่เราก็รอสักครู
0: ่
1: ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าไปก่อนแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
0: ม
1: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหมคราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
3: เหล็กค่ะ
0: เหล็ก
1: เหล็ก
4: อล
1: ูมิเนียมมีอะไรอีก
3: ของแข็ง
1: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
0: อโลหะ
1: โลโอ้โอเคโลหะ
3: ทองแดง
1: ทองแดงมีอะไรอีก
3: ทองเงิน
2: ฮะน้องบอสทองเงินไม่มีนะ
1: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหมเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
0: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
1: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
0: ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
1: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
0: พี่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
1: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
2: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดน้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
1: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
0: เ
1: ริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
0: ไม
1: ่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
0: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
1: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างแหมสังเกตเนาะว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
0: ไม่เดือดแล้ว
1: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
2: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
1: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
0: ค่ะ
1: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่เดือด
0: ค่ะไม่เดือดคร
2: ับนี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
1: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
0: ไม่เดือดแน่นอน
1: เอาล่ะลองดู
0: ไม่เดือดแน่นอน
2: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม
5: ่เริ่มมีควัน
1: เริ่มมีควันออกมาแล้วสังเกตไหม
0: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค
1: ่
0: ะไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้ครับ
1: ดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
0: เด
1: ือ
0: ดแล้วเดือดแล้วเดือด
1: มาแล้วไหมมาแล้วไหม
0: มาแล้วค่ะพี่เหรอ
3: เดือดจริงๆเหรอ
1: เดือดจริงๆเน
3: า
1: ะ
3: เอ๊ะแต่ทำไมถึงเดือดอะคะ
1: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
2: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
1: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยอันนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
0: ะ
1: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยนะแล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนหนึ่ง
0: เทลงไป
1: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
0: แต่หนูว่านะคะ
1: จ้ะ
0: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
2: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
0: ่
1: โอ้สังเกตไหม
3: เริ่มเดือดแล้วแต่ว่ากระดาษ
1: เหมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
0: า
1: ะ
0: เดือดสัก
3: ครู่
1: แต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
0: ไม่เดือด
1: ไม่เดือดเลยแสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือด
0: หน
1: ูเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
2: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
1: เอาละครับ
0: ทำไมนุ่ม
1: สังเกตเลยไหมว่ามาแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
0: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อนใช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล
5: ็กเหมือนกัน
1: มันเป็นโลหะ
5: เป็นโลหะทำไม
1: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทหนึ่งแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดๆอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
0: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
1: ตกรอบ
2: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: อันนี้อ่ะ
1: ครับ
0: มันจะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
1: ก็ต้องลองไหมครับ
0: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
1: เอาล่ะ
0: เพราะว่าเดือดแน่นอน
1: เดือดแน่นอน
0: ไม่น่าจะเดือด
1: เอาล่ะ
0: อย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
1: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
0: เอปีผุยัง
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุป my work เอาล่ะเข้ามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู่ก็คือ
0: ตักตัว
1: ได้แน่ๆใช่ไหม
2: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
1: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
0: คิดว่าเดือดแน่นอน
1: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
0: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
1: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อนปุดๆแน่ๆสังเกตอะไรไหมตอนนี้
0: ตรง
1: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
2: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
5: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
1: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
0: เหล็ก
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
0: ไม่เกิด
1: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
0: ทำไมเพราะว่ามันแล้วอีกอย่างมันเป็นตัวซับน้ำด้วยมันไม
1: ่สามารถใช่ซับน้ำด้วย
3: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
5: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
1: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยน
0: ะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
0: ลวกค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: อะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะ
0: มืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วน
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉย
1: ๆ
0: แต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตาเนี่ยแหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
1: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
2: พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
3: มาทำกันเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไหนเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวลุยเลย
4: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร

0: าจารย์ลองถามก่อนเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไร
1: แม่เหล็กมันค
0: ิดแม่เหล็กเลย
1: ว่ามีสายไฟครับ
0: สายไฟ
1: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
1: ตอนที่อาจารย์รื้อเตาชาบูนะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผนวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
2: แล้วแม่เหล็กคะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
1: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
1: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนไหนๆ
1: มันเส้นลวดน
2: ี่อยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
1: ไฟฟ้าแสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อนโดยการ
1: เอาไฟฉาย
2: ไฟ
1: ฐานไฟฉาย
2: เอาฐานไฟฉาย
0: มีไฟฉายแล้วมี
1: เส
0: ้
1: นลวด
2: เรามาต่อพวก
0: นี้แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
1: เอาฐานไฟฉาย
2: ฐาน
1: ไฟฉายม้วน
2: เอามาโบก
1: กับคน
0: ล
1: บ
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนและทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
1: เห็นครับ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
1: แสดงว่าอยู่ข้างล่างมั้ยคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
1: ้อ๋อมันอันนี้ก็คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
1: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าข้างในนี้แล้วมันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
1: หิวแล้วเนาะค่ะ
2: หิวแล้วค่ะ
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
1: หิวค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
1: ินเลย

0: หนูตื่นเต้นเกี่ยวกับได้ลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการ
0: เฟซเซต
2: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
0: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

วัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ๆปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันออนแอร์แค่ไหนอะ
2: ไปท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: โอ้ยไหม
2: เออแล้วมาโผล
3: ่
0: แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมาเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้วลมแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เนี่ยมันต้องมีคนนึงจับถ่ายอีก2คนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาด
0: เฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาด
1: ภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่

0: แข็งแรงกว่า
1: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
0: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
2: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงโน้มถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
1: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
0: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: วเอาฟิลเตอร์บอร์ดเอาฟิลเตอร์บอร์ดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้

0: ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
1: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
2: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: เพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆ นะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายที่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเตอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
1: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
1: อ๋อ
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็น

0: ที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี
0: ้
1: เหมือนกันใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้งถึง
0: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
1: ะ
0: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการ

0: ลีซีนมีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
1: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
1: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
1: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
1: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
1: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
1: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
1: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะส
2: ีน้ำตาล
1: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
1: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์1
2: ครับ
1: ซีรีส์1
2: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
1: ยังแบบ
2: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ

0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้
0: ใช่
1: ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะฮะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นสี
1: แต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอเยอะๆไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ

0: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
1: ครับ
0: ช่องอะไรต่างๆมันพอดี
1: ทำให้เกิดยากตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
1: ครับ
0: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี
1: ้
0: นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาล
1: ั
0: ยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีดีครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ นะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือ
2: แล้วถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084 347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
1: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ

0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
1: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึง 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: พี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสาม
1: เย้อีกแล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
2: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
2: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
2: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์อีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์นี่เย้นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่2 1 2

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: าเป็นจักรยาน2 ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: อ๋อครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงนี่ครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาทำหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการแล้วซ้ายแล้วขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
4: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือ1ทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป1ก้าวครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
4: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
4: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
4: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสันและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไหมโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
1: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
2: จริงครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
1: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: โอ้ยทำไมเหรอครับ
1: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
2: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
1: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามาก

0: มากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
1: อยู่ในกระเพาะครับ
0: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
1: ห้ามกินน้ำเย็น
0: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างนี้
1: ใช่ครับผม
0: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
1: จริงครับเพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
0: ตอบว่าจริงนะครับ
1: จริง
0: ครับคำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
1: ดี
0: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอนะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
0: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
1: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
1: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยครับ
1: มีแต่ความอร่อยครับ
0: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
1: จริงครับ
0: อ๋อมั่นใจนะฮะ
1: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
0: ผิดครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
0: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
0: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหนสมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ